0: และปลนเปลือยให้กับตัวเองแต่ในธรรมาสงฆ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ได้มารับบริการโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะไม่ได้มารับบริการไม่มีใครให้บริการเพราะทุกคนมาเป็นผู้ให
1: ้
0: ทุกคนมาเป็นผู้ให้เพียงแต่ว่าเราจัดระบบของการเป็นผู้ให้พูดง่ายๆก็คือมีแกนนำจิตอาสาเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แกนนำเหล่านี้เขาช่วยจัดทับให้ว่าอันนี้เป็นโซนของการเยียวยาดร.พีเข้าใจโซนเยียวยาไหม
1: เป็นยังไงครับ
0: โซนของการปล่อยของเรามีของดีเรามีโซนของการปล่อยของเรามีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์มากเลยเราอยากจะเข้าโซนของการเยียวยามีพี่น้องคนไหนบ้างไหมอาจจะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายเลยนะแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟัง
1: รับฟังเราหน่อย
0: รับฟังเราหน่อยรับฟังความทุกข์ของเราหน่อยแล้วก็ช่วยปกปิดไม่ได้กลายเป็นสังคมนินทานะเช่นพอรับฟังเราเสร็จก็เอาความรู้เนี่ยไอ้สิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเที่ยวก็ซุบซิบนินทาไม่ใช่เพราะฉะนั้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกคนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
1: อ
0: ันนี้คือกลางใจสังคมเมืองทุกคนเข้ามารวมตัวกันมีการจัดระบบโซนนี้คือโซนเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของโซนนี้คือโซนแห่งการเรียนรู
1: ้
0: พัฒนาแล้วโซนมรณานุสติด้วย
1: อุ้ยมีด้วย
0: พลังรู้ไหมประโยคหนึ่งที่หมอมีพลังขึ้นมาเนี่ยแม่หมอเองเคยพูดกับหมอจนแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจด้วยซ้ำไปว่าลูกทำหน้าที่จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม้จะลมหายใจสุดท้ายเมื่อย้อนมองกลับมาจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทำไมไม่ทำทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: รอไว้ก่อนและในวันที่เราสิ้นลมหายใจก็กลับมาหรือไม่ก่อนนั้นก็อาจจะมองว่ารู้งี้ก็ทำก็ไม่ต้องมารู้งี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ก็ทำซะเลยสิทำไมมันจะต้องมารู้งี้ล่ะรู้งี้ทำสักหน่อยก็ดีอ่ะไม่งั้นตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ก็ไม่ต้องทำให้เกิดในลักษณะนั้นภาพในลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกกรณีมรณานุสติความหมายก็คือเราไม่รู้หรอกว่า7วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำซะเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่ใช้คำว่ารู้งี้ทำซะแล้วทำซะดีกว่าเราก็จะได้ไม่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นภาพในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ไว้เลยว่าการที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมการที่จะเป็นชุมชนคุณธรรมสิ่งดีงามที่มันเคยมีในอดีตเอามันคืนกลับมาได้ไหมเราทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันวันนี้อย่ามามัวโทษใครว่าเธอเป็นผู้ให้บริการวันนี้เธอเข้าคิวไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจัดระบบซะว่าวันนี้โซนนี้เป็นโซนแห่งการเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของปล่อยของนะเช่นเรามีดีอะไรเราก็มาปล่อยของของอันนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงิน
1: ครับ
0: ภาพความงดงามในโควิด-19 เนี่ยข้าวแลกปลาเขาไม่ได้ใช้เงินนะ
1: แค่แลกของดีของกันและกัน
0: แค่แลกของดีกันและกันก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุขขึ้นมาได้ท่านจะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดพลังในลักษณะอย่างนี้ชุมชนไหนก็ตามที่สามารถจัดทับความดีแล้วชุมชนไหนก็ตามที่ใช้การเรียนรู้บนการเป็นจิตอาสาพลังบวกขึ้นมาได้หมอบอกให้เลยว่าชุมชนนั้นคือชุมชนคุณธรรมแบบยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบบนั้นต่างคนต่างโทษกันไปโทษกันมาเกี่ยงงอนว่าเธอเริ่มก่อนฉันค่อยเริ่มตามรับรองว่าชุมชนนั้นโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นชุมชนที่เห็นแก่ตัวและในที่สุดก็ไม่รอดครับ
1: ก็ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเทปสุดท้ายคุณหมอก็ยังย้ำเสมอและผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือจะเกิดจากการให้นะฮะไม่ได้เกิดจากการรับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วเมื่อไหร่ที่เราให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้จากสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขจริง
0: ๆมันมี 2-3 คีย์เวิร์ดที่หมอขออนุญาตเอา

0: ของ คุณแม่ชีสรรชนียายจางได้เอามาใช้ก็คือสุขง่ายใช้น้อย
1: สุขง่ายใช้น้อย
0: สุขเมื่อเสพและสุขเมื่อให้สุขเมื่อเสพนี่ง่ายมากเลยเราซื้อบริการสุขเมื่อเสพซื้อบริการซึ่งคนใช้เยอะทุนนิยมเอาเงินฟาดหัว
1: จะได้ใช้เซอร์วิสนั้นไปเลย
0: จะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้เงินซื้อบริการหมดแล้วเราก็มีความคาดหวังของการซื้อบริการนั้นว่าถ้ายิ่งซื้อแพงก็ต้องได้ดีแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะโวยทันทีอันนี้เขาเรียกสุขเมื่อเสพความสุขแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกครับมันอยู่เมื่อเสพแค่นั้นเองและทันทีที่เสพเสร็จมันหายหมดไม่เหลือครับสุขง่ายใช้น้อยอันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็คือรู้จักในความพอเพียงรู้จักในการที่จะจัดการกับทรัพยากรและมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจในส่วนที่เรามีอันนี้จะมีความสุขที่ง่ายขึ้นแต่สุขที่ถาวรที่จริงๆเลยเนี่ยก็คือการต่อยอดก็คือสุขเมื่อให
1: ้สุขเมื่อให
0: ้เป็นความสุขที่เราสามารถต่อยอดวันนี้ท่านลองดูสิถ้าแค่เริ่มต้นข้างบ้านของเราแล้วท่านเอาอาหารที่ดีที่สุดไปมอบให้ข้างบ้านนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็มีความสุขนะแล้วถ้าเขามีความสุขวันหน้าเกิดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าวันนี้เราเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาโอ้ยบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้นิสัยมันไม่ดีอย่าไปเริ่มต้นไม่ต้องให้อะไรทั้งสิ้นตกลงไม่ต้องเริ่มกันสักอย่างละครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นแรกสุขเมื่อให้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้คาถาง่ายที่สุดและสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับไว้โอกาสหน้าผมและคุณหมอก็จะมาเสวนาหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา
0: หมอเติมไว้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: เชิญเลยครับ
0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะมาเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกโปรดระลึกไว้เลยนะครับว่าคำว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาคบังคับแต่เกิดขึ้นมาจากข้างในหัวใจเราเองถ้าเราสามารถวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้วันหน้าภาพปรากฏที่เราจะเจอคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่มีน้ำใจที่งดงามเราพูดถึงเมืองสยามเมืองยิ้มเราพูดถึง Land of Smile มันไม่มาหลายสูตรแน่ด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวกครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ความในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เมื่อแรกทรงครองสิริราชสมบัติในขณะทรงเยาว์พระชันษาเมื่อพ่อได้รับราชสมบัติในเวลาอายุเพียง15ปีเท่านั้นตั้งใจประพฤติตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในต้นพระบรมราชวงศ์ซึ่งได้ทรงประพฤติมาและอาศัยความอุตสาหะความพิจารณาเนืองนิดจึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงเพียงนี้ช่วงเวลา42ปีแห่งรัชสมัยสยามประเทศจึงก้าวสู่ความเป็นอารยะไปพร้อมกับนานาอารยะประเทศด้วยพระปรีชาญาณอาทิการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นระบบกระทรวงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเมืองด้วยวิทยาการสมัยใหม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการด้วยพระปรีชาญาณอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาเช่นการเลิกทาสที่นับว่าก้าวหน้าล้ำสมัยอย่างยิ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีกับบรรดาประเทศมหาอำนาจในยุโรปทำให้สยามประเทศเป็นที่รู้จักในความมีอารยะที่ทัดเทียมกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สยามประเทศเจริญก้าวหน้ามั่นคง

ด้วยพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาในทวีปยุโรปทรงส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองด้วยการจำลองการบริหารการเลือกตั้งและสร้างเมืองจำลองประชาธิปไตยดูสิตธานีโปรดให้ตั้งกองลูกเสือเพื่อฝึกอบรมเด็กชายให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยปลูกฝังความเสียสละความรักชาติที่สำคัญยิ่งคือการประกาศนำสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศมหาอำนาจเป็นผลสำเร็จทำให้ประเทศได้มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสานต่อพระราชกิจในการปฏิรูปบ้านเมืองท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนภายหลังสงครามโลกด้วยปัญหานานาประการได้นำไปสู่ความคิดในการปกครองแบบรัฐสภาดังที่เคยมีพระราชวินิจฉัยไว้ความว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นการภายหน้าอย่างชัดเจนและทราบการที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างดีได้ทรงจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเป็นลำดับมาล้วนเหมาะสมกับเหตุการณ์และเหมาะกับเวลาไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จไปพระราชทานรัฐธรรมนูญณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยที่ข้าพเจ้ารักและคิดถึงอยู่เสมอขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาต้อนรับข้าพเจ้าและขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งงานพระราชพิธีและการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินทรงปราศัยต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่พระราชหฤทัยพระราชานุกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้และได้รับการสืบสานในรัชสมัยต่อมาเป็นระยะเวลากว่า2ศตวรรษภายใต้พระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงของพระบูรพมหากษัตริย์ที่ประทับอยู่เคียงข้างประสบนิกรเสมอมาทรงชี้นำทางที่เหมาะสมแก่อาณาประชาราษฎร์ให้ก้าวพ้นอุปสรรคนานาประการเป็นสยามอารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ

ดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสาวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็

0: การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจ

0: องความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ถ้าเอาไปให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เฮ
5: ้นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: หลับไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่างี้นะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะเสียก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะ

0: วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
1: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
0: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
2: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืน

ั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตอาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยับรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ ต่าตนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะ

0: ไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
4: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
4: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็น

0: เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม ELTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
8: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
0: หนีเร็วไฟไหม้
2: อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นว่านไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะ

0: ไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ี่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: ีมใจพลังบวกทีมไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: จริงจัง
1: พี่ครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับเพิ่งรู้จากทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมา

พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กงอโอ้สุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาพระเอกในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับ

0: ลูกครับ
1: ครับ
0: คุณรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: ต้องทำไงลูก
0: ต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องตั้งครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: อย่าครับต้องซื้อผ้าต้องรัดติ๊กติ๊กของกล้าม
1: โอ้โชกล้ามโชกล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับปูติ
0: ้
1: ว
0: นี่ฮะนี่ฮะ
1: โอ้โห
0: น
1: ี่
0: คร
1: ับ
0: นี่ครับนี่ครับ
1: พี่เกินติ้วไปเป็นปริ้นเลยนะลูกนะ
0: พี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬาหนูมีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: ส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตังค
1: ์พี่ตุ๊กครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่ซุปมากเลยเหรอครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีบลดความเหี่ยวย่นภายในสองสัปดาห์ครับ
2: สองสัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับอยากโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ย่นนะเนี่ยครับตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ในสองสัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ
1: 20ไม่ใช่หรอครับ
2: 10ปี20ปี30ปีไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไปเป็นสองสัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปครับรู้ครับโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: 2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื้อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษการ English Subject คำถามเมื่อสักครู่ครูกุ้งถามแล้วถามกับเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางฟังคำถามครูกุ้งดีๆนะคะ How are you?
1: I'm happy.
0: Oh, ได้ยินเด็กๆปลายทางตอบเลย I'm happy. I'm good. I'm great. I'm ตอบได้หลายอย่างเลยนะคะเด็กๆก็สามารถนำคำตอบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมและที่สำคัญเพลงเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเพลงจำได้ป่ะครูกุ้งเคยบอกเด็กๆว่าเราจะเพิ่มเพลงอะไรมาคะ
2: Goldfish
0: แต่ไม่ถึงกับ Goldfish นะไม่ใช่ Goldfish ทั้งหมดแต่เป็น Fish โดยรวมแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นไปดูที่สไลด์ของเราเลยค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิม My Lovely PetsMy lovely pets ยังเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะคะวันนี้เด็กๆจะไปดูสัตว์เลี้ยงของเราเป็นคำเดิมๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันและวันนี้สิ่งที่เรียนแล้วเด็กๆนำไปใช้ก็คือบอกความหมายอ่านออกเสียงบอกโครงสร้างประโยควันนี้เราจะต้องมาเรียงประโยคกันแล้วก็พูดให้ข้อมูลได้เน้นทักษะการพูดการบอกโครงสร้างเนาะเมื่อเด็กๆได้เรียบร้อยเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ purpose
2: purpose
0: สัตว์เลี้ยงของเราที่เราร้องเพลงกันมีกี่ตัวแล้ว
2: 3
0: ตัวตัวแรกคืออะไรคะ
2: dog
0: ตัวแรกกางปีกกันเลยดีกว่า
2: bird
0: อ้าวกางปีกแล้วกางปีกออกแล้วก็โพบินอ้าวบินไปบนฟ้าB I R D บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ B I R D B I R D บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ตัวแรกเป็นเบิร์ดตัวที่2เป็นอะไรนะ
2: ดอก
0: มาเลยเห่าเป็นแบบวันนี้เสียงเห่าของเราบาร์กิ้งเนี่ยจะต้องเป็นเสียงบาร์กบาร์กคือเสียงเห่าเนี่ยจะเป็นเสียงแบบเสียงเป็นตัวเล็กๆแล้วกันได้ไหมคะเอ๊ะตัวเล็กๆเราเรียกว่าอะไร big dog หรือ small dog
2: small dog
0: โอเค everyone small dog นะ are you ready
2: yeah
0: ready dog dog นิสัยดีๆอ้าวมีหน้าที่เฝ้า

0: Good morning, student. How are you?
1: Fine.
0: Very good.

0: 鸡的 ，B O 鸡的 ，B O 鸡的，เยี่ยมมากโหเห่าได้น่ารักมากเลยเป็น small dog ทั้งหมดเนาะแล้วถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่ big dog โอเค big dog แล้วเคยเจอ big cat ไหม
1: ไม่เคย
0: ครูกุ้งเคยไปเจออันเนี้ยเคยเห็นหนูไหมคะ
1: เ
0: ออmouse หนูจะมี2คำคือ mouse ตัวเล็ก rat ตัวใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ที่ในตลาดก็จะเป็น rat เคยเห็นหนูตัวเท่าแมวไหมหนูกับแมววิ่งสวนกันตัวเท่ากันเลยฉะนั้นจะต้องเป็น big cat ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆแมวตัวเล็กๆพออาบน้ำนะ
1: small cat
0: ก็ต้องเรียกว่า small cat อ้าวเรามาเป็น cat พร้อมๆกันเลยเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว cat ร้องเมียวเมียว C A T cat เมียวเมียว cat มีขน
1: cat มองไว้หน้าดู
0: cat ชอบปลาทูเมียวเมียว cat มีขนฟูฟู cat
1: มองไว้หน้าดู
0: cat ชอบอยู่ใกล้ๆเธอเมียวเป็นแคทเรียบร้อยเป็นปลาดีกว่าวันนี้ลงไปในน้ำมั่งปลาอยู่ที่ไหนนะอ้าวเราทำท่าหน่อยปลาปลาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: goldfish
0: คือปลาทอง
1: fish.
0: แต่ถ้า fish แต่ถ้าทั่วไปเราเรียกว่า fish
1: fish
0: อ้าวปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนไหนปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดีFish นั่นก็คือปลา F อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย I

0: กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลาอ่านว่า fish ก็แปลว่าปลารอบแรกทำท่าไปแล้วรอบที่สองคลอไปกับครูกุ้งได้ไหมคะปลายทางร้องคลอกันไปด้วยแล้วก็ลองทำท่าดูนะคะอ้าวพร้อม one two three ปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนไหนปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดี fish นั่นก็คือปลา F อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย IS กับ S นั้นอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้ X กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลา F กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าfish ก็แปลว่าเอ๊ะ fish มีตัวบ้างตัวอะไรบ้างนะลูก F กับ I กับ S กับ Sมีตีตัวก็คือ F กับ I กับ S กับ H อ่านว่า fish ก็แปลว่าโอ้เราทำท่าปลากี่ท่าเนี่ย2ท่ามี fish อย่างนี้แล้วก็ fish มีหัวแล้วก็มีหางเนาะได้คำศัพท์ไป4คำเลย dog มีอะไรบ้างนะ dog dog อ้าวแล้วถ้า cat ล่ะ c a fish ล่ะ F กับI กับ S กับ H แล้วมีอะไรอีกนะ bird bird โอ้ได้หมดเลยเด็กๆได้คำศัพท์หมดไหมเพสคำศัพท์มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาทบทวนคำศัพท์กันเลยตัวนี้ bird ไม่เอาออกเสียงกระชับนิดหนึ่ง bird bird bird bird ขึ้นต้นด้วย letterLetter B B bird พร้อมๆกัน B bird
1: B
0: bird
1: B bird
0: มงคลดีกว่ามงคล letter B อยู่ไหนยะลูกหาให้หน่อยหาให้หน่อยเร็วไปหยิบ letter B ให้ครูกุ้งหน่อยนะเอ๊มาดูกันกับตาลมงคลหยิบถูกไหมคะ letter อะไรคะB letter B sound B B sound ตายเก่งมากเก็บปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปตัวที่สองตัวอะไรคะตัวอะไรนะลูกขึ้นต้นด้วย letter พร้อมๆกันเคิร์กแคทเมอรี่กูกุ้งยังไม่ขึ้นมานะเคิร์กแคทขึ้นต้นด้วย letter C 4ตัวไหนเมอรี่มาเลยดูซิเมอรี่จะได้ไหมครูกุ้งไม่ขึ้นคำศัพท์นะเร็วเมอรี่เร็วท่องมาเลยตั้งแต่ตัวแรกเมอรี่หยิบตัวนี้มาเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันว่าของเมอรี่จะถูกไหม one two three ถูกไหมคะปรบมือให้เมอรี่หน่อยไปต่อตัวต่อไป
1: The dog
0: ขอบุญญาพร The ครูกุ้งไม่เคยไม่เอาออกมาแล้วนะบุญญาพร letter D ตัวไหนบอกมาเลยมาเลย The บุญญาพรหยิบตัวนี้มาเด็กๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะ Right or wrongดูซิเฉลยพร้อมๆกันนับเลยพร้อมๆกันค่ะ1
1: 2
0: ถูกไหมถูกปรบมือให้บุญญาพรหน่อยค่ะพร้อมๆกัน
1: The dog
0: และตัวสุดท้ายเลยค่ะ
1: goldfish
0: ปลาทองนะเกิด goldfish
1: goldfish
0: โอเมกมาเลยจ้าโอเมกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใช่หรอใช่เหรอ
1: ใช
0: ่เรามาดูพร้อมๆกันนับพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: 1 2 3
0: goldfish ขึ้นต้นด้วย letter
1: G
0: G เหมือน

0: ไรนะแล้วโอเมกหยิบมาถูกไหมปรบมือให้โอเมกหน่อยค่ะไปต่อไปต่อเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเอ๊ในหลังหมายเลขนี้จะมีรูปที่เด็กๆต้องบอกคำศัพท์มาให้ได้อ่ะ Zip your lips ครูกุ้งจะเรียกเพื่อนคนที่ตั้งใจเรียนไม่พูดแทรกมาเปิดหมายเลขทีละหมายเลขแต่ต้องบอกให้ได้ว่าหมายเลขมีเลขอะไรเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเลขแรกคือเลขอะไรคะ
1: 1
0: และที่2
1: 3 4 4
0: โอเคแมนยูแมนยูอยากจะเปิดหมายเลขอะไรคะ1มาเลยถึงไหมแมนยู come on please แมนยูจิ้มไปเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะออกถ่ายนะโอ้แมนยูคิดว่าทายได้ไหมตัวนี้ได้ไหมคะคิดว่าเป็นอะไร
2: ด็อก
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: แมนยูทายว่าเป็นด็อกนะอ่ะไปได้ค่ะเอมะลิจัสมินอีกสักรูปหนึ่งแล้วกันอีกสักเลขหนึ่งเอาหมายเลขอะไรคะ number 4โอเค number 4 click โอ้คิดว่าเป็นตัวอะไร
1: Dog.
0: คิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: Dog
0: เหมือนกันคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ป้ายนั่งที่คิดว่าใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ป้านดินมาป้านดินหมายเลขอะไร
1: 2
0: ป้านดินบอกว่าขอ number 2กดเลยค่ะโอ้โหหน้าตาชัดมากตัวนี้อะไรนะ
1: Dog
0: โอเคและสุดท้ายพี่เติร์ดเหลือหมายเลขอะไรพี่เติร์ด
1: 3
0: อ้าวออกไปเลยใช่ด็อกไหมคะใช่แล้วด็อกเห่ายังไงนะ
1: ห้องห้อง
0: โอ้โหอันนี้เสียงแบบนี้เป็น small dog หรือ big dog
1: small dog
0: โอเคขอบคุณพี่เติร์ดมากค่ะรูปนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่า
1: dog
0: dog มีตัวอะไรบ้างนะ
1: dog
0: เยี่ยมเลยไปเติร์ดคำต่อไปคำต่อไปเอวาเอวาปิดอย่างนี้คิดว่ารูปอะไรให้ทายก่อนเอวามาหากุ้งกุ้งเอวาทายก่อนนะมาบอกสิน้องปลายน้องปลายน้องปลายนั่งลงก่อนลูกคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
3: แคท
0: เอวาบอกว่าเป็นแคทมาทายกันหมายเลขอะไรดีคะ number 4โอเคอุ้ยคิดว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: คิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่คิดว่าใช่แคทโหรูปแรกก็คิดว่าถูกเลยนะอาจจะไม่ใช่แคทก็ได้อาจจะเป็นไทเกอร์ก็ได้นะเออสีคล้ายๆกันเนาะอ้าวถ้วยฟูถ้วยฟูมาหน่อยถ้วยฟูถ้วยฟูว่าหมายเลขอะไรดี
4: number 1
0: click number 1โอ้โห big eyes เลยเนาะอ๋อคิดว่าเป็นอะไรคะ
4: cat
0: คิดว่าเป็น cat เอ๊ะครูกุ้งว่ายังไม่มั่นใจทั่วใบพลูอยู่ไหนเอ่ยใบพลูมาใบพลูหมายเลขอะไรดี3อ้าว number 3มั่นใจไหมว่าเป็น cat มั่นใจใช่ไหมโอเครูปสุดท้ายรูปสุดท้ายให้มากขึ้นน้องออบิทหมายเลขอะไรคะเหลือหมายเลข number 2มั่นใจไหมว่าเป็นแคทมั่นใจเอาคลิกเลยโอ้โหใช่ไหมชัดเจนเลยไหมเป็นตัวอะไรเนาะ
4: แคท
0: ไม่ใช่ไทเกอร์เนาะโอเคอ่ะปรบมือให้คนที่มาเปิดและตอบได้ถูกค่ะแคทมีตัวอะไรบ้างนะ
1: C-A-T
0: แคทนิสัยดีดีเนาะอ่ะไปตัวต่อไปปิดไว้แล้วปันปันมาเลยปันปันทายว่าเป็นอะไรบอกมาก่อนทายว่าเป็นอะไรปันปันทายว่าเป็นเบิร์ดมั่นใจเปล่ายังไม่เห็นขนาดนี้ยังมั่นใจหมายเลขอะไรดีต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษได้นะ number
1: 1
0: อันนี้คือ number 2ใช่ไหมไม่ใช่นับดีๆ1 2 3หมายเลขอะไรคะ
1: 4
0: 3อ้าวคลิก number 3โอ้โหใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะไปกัปตันกัปตันมากัปตันว่าเป็นตัวอะไรไทยแล้วกัปตันบอกว่าเป็นตัวอะไรคะ bird อ้าว bird หมายเลขอะไรบอกกุ้งก่อน number 4โอเคไปคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ้าวพอยมาพอยว่าเป็นตัวอะไรเห็นแค่นี้พอยว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: bird
0: พอยบอกว่าเป็น bird อ้าวหมายเลขอะไรดีคะ
1: two
0: คลิก number 2โอเคโหชัดเจนมากชัดเจนมากเลยคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ bird ไหม
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช
0: ่ไปนั่งทีได้มาเลยค่ะ ID number อะไรที่เหลือคะ
1: one
0: number อะไรคะ
1: one
0: อ้าวคลิก number 1ใช่ไหมตัวอะไรลูก
1: bird
0: ใช่ไหมคะใช่อ้าวแล้ว bird มีตัวอะไรบ้างใครจำได้ขอบคุณมากค่ะใครจำได
1: ้
0: bBird bird bird bird เราแสดงว่าถูกและรูปสุดท้าย
1: โอ้
0: แน่ใจกุ้งอาจจะเอารูปเดิมมาก็ได้นะ
1: ใช
0: ่ป่ะฟินิกหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีฟินิกบอกซ์ number 2ก่อนจะเปิดทายมาก่อนว่าเป็นอะไรคะฟินิกซ์บอกว่าเป็น goldfish ใช่หรือเปล่าลองดูกด number 2เลยคลิกฟึบใช่เหรอมันกระโดดงี้ใช่เหรอใช่ไหมใช่ไปต่ออุ้งว่าเป็นตัวอะไร goldfish อุ้งว่าเป็น goldfish ใช่ไหมคะอุ้งคลิกหมายเลขอะไรอยากจะคลิกหมายเลขอะไร3โอเคคลิกNumber 3ใช่เหรอมันคือต้นไม้นะมันคือต้นไม้นะใช่เหรออุ๋งใช่อ่ะโอเคอุ๋งว่ายังเป็น goldfish หันสาเล็กเหลือหมายเลข number 1กับ number 4หันสาเล็กคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ
2: goldfish
0: เป็น goldfish เหมือนกัน number อะไรดี number 1ถึงไหมคลิกถึงไหมโอเคถึงด้วยพร้อมๆกันเห็นรูปเลย goldfish และเหนือ number 4ขอคลิกหน่อยนะกุ้งขอคลิกหน่อยนะมันไปได้จริงๆใช่ไหมอ๋อไปได้จริงๆรูปนี้ออกเสียงพร้อมๆกัน goldfish ไม่ใช่ fish แต่เราบอกประเภทของเขาเลยว่า goldfish ก็คือปลาทองเอ๊ะมีตัวอักษรอะไรบ้างนะใครจำได
1: ้
0: L D F I S H goldfishเยี่ยมมากคำศัพท์ไปพร้อมเรียบร้อยแม่นแล้วคราวนี้คำถามนี้ใครจำได้ครูกุ้งถามในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันถามว่าอะไรคะ Do you have a pet เก่งมากณัฐวัฒน์บอกเลย Do you have a pet Do you have a pet Do you have a pet
1: Do you have a pet
0: เสียงจะสูงที่เพชรนะ Do you have a petเยี่ยมเลยถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูน้องปายจะตอบได้2อย่างคือ yes กับ no จำไว้นะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูตอบได้2อย่างคือ yes กับ no และเมื่อถาม you ต้องตอบ I ให้เทคนิคเลยถ้าเห็นคำถามเป็น you ต้องตอบ I ถาม you คือคุณตอบ I คือฉันถาม you ตอบ I อ้าว do you have a pet ตอบได้2อย่างคือ yesI have อ่ะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์กับถ้าไม่มี
1: no I don't
0: ถ้าไม่มีแล้วตอบว่า
1: no
0: I don't no I don't
1: no I don't
0: ออกเสียงท้ายด้วยให้ชัดเจนนะคะถ้ามีบอกเลย yes I have a dog yes I have a cat yes I have a bird yes I have a goldfish แต่ถ้าบ้านไหนไม่เลี้ยงก็ no I don'tมาดูกันเลยค่ะตัวแรกครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไร
1: cat
0: ครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรคะ
1: cat
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบ Do you have a pet
1: Yes I
0: have a cat มีตัวอะไรบ้าง
1: ส
0: ีแน่ใจนะพร้อมๆกัน1 2 3 เยี่ยมเลยไปต่อตัวที่สองค่ะ
1: Bird
0: ถามคำถามว่าอะไรนะลูก
1: Yes
0: คำถาม
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: เอ๊มีไหมคะ
1: ม
0: ีเราตอบทันทีเลยว่า
1: Yes
0: I
1: have a bird
0: คือตัวอะไรบ้างนะ
1: B-I-I
0: เยี่ยมมาก B A R D bird เยี่ยมเลยค่ะไปต่อคำถามต่อไปคำถามถามว่าอะไรนะลูก
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet? คำตอบต้องตอบว่า
1: Yes
0: ปั้นดินปั้นดินมืออย่างเดียวปั้นดินต้องตอบครูกุ้งให้ได้ครูกุ้งถามนะ Do you have a pet?
1: Yes
0: I
1: have
0: ด็อกมีตัวอะไรบ้างคะเยี่ยมเลยและลงท้ายประโยคก็ต้องมีจุดฟูลสต็อปเยี่ยมค่ะไปต่อคำถามนี้ Do you have a pet ตอบว่าไง Goldfish คำนี้ยาวมีตัวอะไรบ้างนะ
1: G
0: D F I H HGoldfish เมื่อลงท้ายประโยคต้องมี
1: คุณ
0: เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้ดูเอาแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะจะต้องตอบอะไรถามนะแล้วตอบครูกุ้งถามนะเด็กๆตอบพร้อมกันนะ Do you have a pet?
1: No I don't.
0: No I don't. No I don't. เยี่ยมเลยค่ะ No I don't ตอบง่ายเลยคราวนี้เด็กๆดูนะคะเอ๊คนนี้เป็นครูกุ้งตอนเด็กๆครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรอ่ะถ้าบอกนะเราจะต้องบอกเป็นประโยคว่าอะไรนะ I have a dog พร้อมกัน I have a dog
1: I
0: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นเส้นตรงเขียนยังไงนะ
1: ต
0: รงเส้นตรงมีขีดข้างบนขีดข้างล่างเหมือนประโยคนี้เลยค่ะ I have a แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์อยู่ในช่วง speaking practice ตอนนี้จะฝึกให้เด็กพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ได้เนาะอย่างถ้าครูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งจะบอกว่าอะไรนะ ครูกุ้งมีตัวนี้ต้องบอกว่าอะไรนะ
1: I have a dog
0: มีกี่ตัวคะ มีกี่ตัวคะ หนึ่งตัวแล้วก็บอก
1: a dog
0: แต่ถ้าครูกุ้งเลี้ยงสองตัวล่ะเราจะบอกว่าอะไ
1: ร
0: ทัวร์ด็อกไม่ได้ I have two dogs ไปต่อไปต่อถ้าครูกุ้งมีตัวนี้มีตัวนี
1: ้
0: I have a goldfish ถ้าครูกุ้งมี4ตัวI have four goldfish. I have four goldfish. เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆพูดได้ส่วนใหญ่ตอนนี้เพราะทักษะการพูดครูกุ้งฝึกไว้ยาวอย่างรอบที่แล้วถามตอบกันแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้ให้ข้อมูลได้ว่าสัตว์เลี้ยงเรามีตัวอะไรเมื่อได้แล้วกุ้งอยากให้เด็กๆบอกตัวแรกจังเลยใครอยากให้อ่านให้เพื่อนฟังบ้างคะกลุ่มไหนดีเอาเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่ม3 stand up please ยืนที่โต๊ะตัวเองเลยยืนที่โต๊ะตัวเองอ้าว stand up stand up คืออะไรคะ
1: ย
0: ืนขึ้นอ้าวกลุ่ม3 stand up please บุญญาพรไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องขยับเก้าอี้อ้าวบนกระดานบนสมาร์ทบอร์ดประโยคแรกเราจะอ่านว่าอะไรคะตอนนี้คุณครูสามารถประเมินได้นะว่าเด็กคนไหนอ้าปากพูดเนาะเราประเมินการพูดกันครูกุ้งอ่ะประเมินโดยรวมกันเลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะลองใช้วิธีครูกุ้งเรียกเป็นกลุ่มแล้วให้ยืนขึ้นแล้วก็ลองฝึกอ่านฝึกพูดประโยคเพื่อที่เราจะประเมินได้ว่าเด็กๆได้ตามตัวชี้วัดที่เราได้ระบุไว้ไหมนะคะอ่ะพร้อมกันนะประโยคแรกเลยค่ะกัปตันกัปตันน้ำหมอกัปตันอ้าปากกว้างๆพร้อมๆกันใหม่ 1 2 3
1: I have a bird
0: จำได้ไหมว่า bird มีตัวอะไรบ้างคะ
1: B I
0: มีโอเหรอ
1: B I R D
0: B ตัวอะไรบ้างนะลูก B I R D แบบนี้เลยไหม
1: ใช
0: ่ใช่กัปตันกัปตันต้องตั้งใจนิดหนึ่งอย่าเล่นเยอะนะเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวกัปตันจะไม่ได้นะอีกหนึ่งรอบเลยค่ะกรุ๊ป3 I have a bird
1: I have a bird
0: โอเค sit down please กรุ๊ป5 กรุ๊ป5 stand up please smile smile คืออะไรคะยิ้ม กรุ๊ป5 are you ready
1: yes
0: อ่านประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะมาแคทแคทแคทเฉยๆได้ไหมไม่ได้ประโยคนี้ต้องอ่านว่า I have a cat จำได้ไหมกรุ๊ป5 cat มีตัวอะไรบ้างคะ
1: CAT
0: เยี่ยมมาก CAT อ่านอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ I am ไม่ได้ฉันไม่ได้เป็น have คือมีปั้นทุกปั้นดินจะทุกครั้งเลยนะปั้นดินออกเสียงใหม่ I have พร้อมนะ1 2
1: 3
0: I have a cat โอเคกรุ๊ป5ต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้ sit down please ต่อไปรูปนี้เลยค่ะกรุ๊ป2 stand up please กรุ๊ป2มั่นใจนะอุ๋งวันนี้ถักเปียสวยด้วยอุ๋งต้องมั่นใจตอบเอ๊ะรูปนี้เป็นอะไรคะลูก
1: dog
0: มีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างคะ
1: dog
0: dog เติมไปเรียบร้อยแล้วประโยคนี้ต้องอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a dog
0: โอเมกมั่นใจดีมากเสียงดังฟังชัด1 2 3
1: I have a dog
0: เยี่ยมมากไปต่อกรุ๊ป1 stand up please คำนี้ยาวเลยคำนี้อย่าเพิ่งเติมก่อนคำที่หายไปคือคำว่าอะไรลูก
1: Go
0: fish มีตัวอะไรบ้าง
1: G-O-L-B
0: D นัทวัฒน์บอก G-O-L-B ใช่ตัว B ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ต้องเป็นตัว D อีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3 G Phoenix O-L-D
1: S-I-S
0: H คำนี้เลย Go fishประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก
1: I have a goldfish
0: โอ้โหเยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ป1ปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยอ่ะ sit down please เราเรียกกันเป็นกลุ่มๆนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละกลุ่มเด็กแต่ละคนจะต้องเพิ่มเติมเสริมอย่างไรหรือว่าคนไหนที่ยังไม่คล่องอย่างณัฐวัฒน์ครูกุ้งเห็นแล้วตัว B กับตัว D ยังสับสนอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องเสริมกันตอนหลังนะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วอ่านประโยคได้แล้วพูดได้แล้วเรามาเรียงประโยคกันค่ะประโยคนี้ไม่มีรูปด้วยเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรคะใช่หรอไม่มีรูปยังอ่านได้เก่งมากเลยต้องแปลว่าอะไรนะลูกตัวแรกต้องเป็นอะไรคะตัวแรกต้องเป็นตัวอะไร
1: I
0: ขึ้นต้นประโยคจำง่ายๆครูกุ้งให้เทคนิคถ้าประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหลือก็จะต้องเป็น
1: ตัวพ
0: ิ
1: ม
0: พ์เล็ก I ต่อไปต่ออะไรคะ
1: have
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: have
0: เอ๊ตัวนี้เนาะคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเค I have ตัวต่อไปอะไรคะ
1: A
0: ต่อไปคำสุดท้าย cat และมาพร้อมจุด full stop พร้อมๆกันเลยค่ะ I have a cat ตัวนี้ป่ะ
1: No
0: ตัวนี้ไหม
1: No
0: ตัวนี้ไม่ใช่อีกตัวนี้ได้ไหมYes, okay. I have a cat. คำต่อไปเลยค่ะเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไร
1: I have a dog.
0: ขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอะไรนะ
1: I
0: สังเกตนะตัวนี้ก็เรียกตัว I เหมือนกันพิมพ์ใหญ่และแบบนี้ก็เป็นตัว I เหมือนกันครูกุ้งมีนำเสนอให้สองแบบแต่ เวลาป.1ของเราเริ่มเรียนเริ่มเขียนครูกุ้งขอให้มีเส้นข้างบนเส้นข้างล่างได้ไหมคะได้เนาะฟอนต์ของคอมพิวเตอร์บางทีจะมีเป็นแค่เป็นเส้นตรงครูกุ้งก็เลยต้องนำเสนอทั้ง2แบบเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าถูกต้องทั้ง2แบบนะโอเมกเนาะพอถูกต้องทั้ง2แบบแล้วเลือกใช้ตอนนี้ครูกุ้งขอให้เลือกใช้เป็นแบบเส้นตรงขีดบนขีดล่างนะคะคำต่อไปคำว่าอะไร have คำว่าอะไรนะ have เอ๊ะมีตัวอะไรบ้างคะเยี่ยมเลย I have อะไรอะไรต่อ are หนึ่งแล้วตัวต่อไปคือ bird เหรอคำว่าอะไรนะ dog dog มีตัวอะไรบ้างคะเยี่ยมมากอ้าวเมื่อฝึกเรียนกันได้แล้วเรียงของครูกุ้งหน้าจอคราวนี้ครูกุ้งอยากให้เด็กๆมาลองฝึกเรียงกันบ้างครูกุ้งก็จะมีบัตรคำคุณครูปลายทางลองดูนะคะใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่งแล้วเขียนคำศัพท์ไปเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ลองเรียงประโยคกันนะคะมาดูของครูกุ้งพร้อมๆกันครูกุ้งจะมีที่เรียงตรงนี้1 2 3 4 5ในการเรียง1ครั้งก็จะมี5คนถ้าครูกุ้งหยิบตัวนี้ประโยคนี้ก็จะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่กลุ่มอะไรนะลูกกลุ่ม4ยังไม่ได้ยืนตอบยืนอ่านขอกลุ่ม4นำคำศัพท์ตรงนี้ไปเรียงหน่อยค่ะข้างหน้าชั้นนะหยิบเลย I have อะหยิบเลยค่ะหยิบไปหยิบไปคนละใบเลยอ่ะหยิบไปอ่ะไปอ่ะน้องไปได้ไปเรียงหน้าประโยคสิไปเรียงหน้าห้องนะอ้าวดูสิช่วยกันจัดการใครจะเป็นคนแรกโอเคอ้าวเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งค่ะเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งมาดูสิครูกุ้งขอเช็คคำตอบดูเพื่อนๆช่วยเช็คคำตอบหน่อยอ้าวต้องทำไมนะคะกุ้งแอบได้ยินนะเพื่อนบอกว่าจุดต้องชิดกับด็อกเลยอ่ะช่วยกันถือ2คนโอเคต้องชิดกันเลยเพราะเป็นคำสุดท้ายใช่ไหมเมื่อคำสุดท้ายจบประโยคก็จะต้องมีจุด full stop เอ๊ะคำที่เพื่อนเรียงอ่ะเด็กๆถือดีๆเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่เห็นคำศัพท์นะถือแนวเดียวกันตั้งๆจ๋าตั้งๆจ๋าถือแนวเดียวกันเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดจับตรงมุมโอเคเยี่ยมเลยประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านใหม่พร้อมๆกัน
1: I have a dog
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาเลยค่ะเอามาคืนครูกุ้งไปต่อนะเอายากๆหน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะเอาเป็นตัวนี้ละกันI have a goldfish เอ๊ะประโยคจะต้องเรียงว่าอย่างไรขอกรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5มาเลยหยิบไปเรียงเลยไปเรียงประโยคเลยค่ะดูสิเพื่อนยืนถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกนะคะแต่ว่าครับโอ้น่ารักมากเราย้ำกันอยู่เสมอว่าเมื่อคำสุดท้ายก็ต้องจุดฟูลซอฟอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะอ่ะประโยคที่เพื่อนเรียงอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a goldfish
0: พร้อมๆกัน I have a goldfish
1: I have a goldfish
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเมื่อเด็กๆเรียงประโยคแล้วคราวนี้มาเลยค่ะสิ่งที่จะให้ทำต่อไปเรามาดูกันดีกว่าห้องเราอ่ะอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดเอาครูกุ้งขอเก็บตรงนี้เลยอ้าวเลือกไว้ในใจเลือกไว้ในใจนะเดี๋ยวต่อไปครูกุ้งจะแจกกระดาษให้เด็กๆคนละ1ใบพ ร้อมนะเลือกไว้ในใจหนึ่งตัวยังเลือกแล้วนะครูกุ้งจะแจกกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นผู้ชายจะเป็น

0: สี
1: ฟ้า
0: สีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกผู้หญิงก็จะเป็นสี
1: พ
0: ิงค์ไม่ใช่พิงค์นะพิงค์อย่างเดียวพิงค
1: ์
0: พิงค
1: ์
0: หลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกประโยคเลือกประโยค1ประโยคที่ตัวเองอยากเลี้ยงและมีหรือมีจริงๆเช่นถ้าครูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งก็จะต้องเขียนคำว่า
1: I
0: เขียนประโยคนี้ว่า I have a dog และลงท้ายประโยคต้องมีและประโยคต่อไปถ้าเราเลี้ยงอยากเลี้ยงตัวนี้เราต้องบอกว่าและถ้าเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็ต้องบอกว่าและต่อไปอยากเลี้ยงตัวนี
1: ้
0: และลงท้ายประโยคต้องมีเวลาเขียนตัว I ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะแต่ก็ไม่ต้องใหญ่เต็มกระดาษแล้วหยิบเขียนไม่ได้นะแล้วก็เขียนประโยคตัวต่อไปให้เล็กๆให้แบบพอดีกระดาษได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาติดดูว่าถ้าเราเป็นด็อกเราก็มาแปะตรงนี้เราเป็นแคทเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็มาแปะตรงนี้แปะเรียงไปเลยเราจะมาดูกันว่าใครเลี้ยงตัวไหนมากสุดเด็กๆมาเดากันดีกว่าคิดว่าห้องเราจะเลี้ยงตัวอะไรมากที่สุดคะแมนยูฮะใครว่าด็อกใครว่าด็อกยกมือครูกุ้งว่าด็อกเยอะที่สุดนะใครว่าแคทเยอะที่สุดยกมือโอ้บรรดาทาสแมวใครว่าเบิร์ดเยอะที่สุดยกมือมาดูกันใครว่าโกลด์ฟิชเยอะที่สุดยกมือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะเขียนตัวอะไรนะคะมาเดี๋ยวมารับกระดาษทีละคนเลยค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอผู้ชายมาก่อนเลยค่ะบอยเข้าแถวเรียงไม่แย่งกันไปเขียนตรงนี้นะเพราะว่ากาวอยู่ข้างบนไปเวลาทำงานมีเสียงไหมคะ Sit your lips เขียนให้สวยนะคะไม่ต้องเขียนชื่อเนาะเขียนแค่ประโยคที่เราอยากเลี้ยงกาวจะอยู่ด้านบนนะลูกพยายามเขียนให้กาวอยู่ด้านบนนะไปต่อผู้หญิงเลยค่ะ girl มาต่อแถวเลย you're welcome you're welcomeมีการถามด้วยนะเธอเอาอะไรเธอจะเขียนตัวอะไรแล้วเลย You're welcome อุ๋งไม่ชอบแมวเหรอผมว่าก่อนเป็นทาสแมวเขียนเลยนะคะเด็กๆกาวต้องอยู่ด้านหลังนะกระดาษโพสต์อิทกาวอยู่ด้านหลังนะเรียบร้อยลงมือเขียนแบบไม่มีเสียงพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ค่ะอ้าวเลือกเลยจะเป็นตัวไหนแล้วมาดูกันว่าตัวไหนเยอะที่สุดของพวกเราฮะคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: แคท
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: คิดว่าแคทเยอะสุดเหรอเด็กๆดูรูปประโยคนะครูกุ้งให้ดูรูปประโยคตรงนี้ครูกุ้งเขียนติดกันไหมคะบีเขียนติดกันเป็นพืชนะอ่านไม่ออกนะลูกอ่านไม่ออกนะลูกเขียนติดกันเป็นพืชอย่างนี้ไม่ได้นะลูกต้องมีเว้นช่องไฟใครเขียนเสร็จแล้วมาเลยค่ะลองมาติดดูซิใครเขียนเรียบร้อยแล้วมาติดเลยไหนมีโกลฟิชต่อเลยนะไปได้ค่ะไปได้

0: เนาะหนูเขียนว่าอะไร I have a I have a cat cat อยู่นี่ค่ะอันนี้อะไร
1: cat
0: cat cat ต่อนี่ตัวอะไรคะ I อ่านดิ I have อะไร
1: I have หนัก
0: ต้องไปเขียนมาด้านดุเพราะด้านนี้มันเป็นกาวติดถ้าหนูติดไม่เห็นต้องไปเขียนหน้านี้นะไปไม่ต้องลบนะลูกไปเยี่ยมติดห่างๆมาหน่อยไหนคะโอ้ยทาสแมวยาวเลยอ่ะเดี๋ยวกูก้มขยับหน่อยตัวอะไรคะ
1: cat
0: cat แถวนี้มีเสียงดังงานเสร็จยังคะตัวไหนคะ
1: dog
0: ข้างบนเนาะ cat ได้ยังไงหนูเขียนคำว่า dog กับลูกอ่านซิ I have อะไรคะ อันนี้อะไรคะ I have a cat เนาะอะไรคะบีดต้องเขียนใหม่บีดดูครูกุ้งเขียนติดไหมคะไม่ติดลบเขียนใหม่เลยลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะมาต่อเลย I have อะไร
1: I have
0: เยี่ยมต่อไปอันนี้อะไรคะอ่านสิ I have
1: I have
0: cat อันนี้ใช่ไหมโอเคไปต่ออ่านว่าอะไรคะ I have
1: I cat
0: ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะไปจุดมาก่อนมาเลยอันนี้อะไรคะ
1: I cat
0: โอเคติดกันไหนติดกันไหนโอเคตังตังจ๋านาวาจ๋า Zip your lips แป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนใช้สมาธิเขียนอันนี้อะไรคะ
1: I cat
0: รูปไหนต้องติดตรงไหนโอเคครูกุ้งติดให้นะอันนี้ล่ะคะ
1: I have
0: a bird อยู่นี่ต้องลบเขียน bird ใหม่ bird เขียนผิดนะแล้วลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ต่อไปอ่านดิ
1: I have
0: อะไรนะไปต่ออันนี้ล่ะคะโอเคด็อกอยู่ไหนไปต่ออ่านเลยค่ะ
1: I have a cat
0: เยี่ยมต่อดีนะเด็กๆแถวยาวสุดคือ cat มายาวแล้วอันนี้อะไรคะหนูต้องเขียนด้านนี้เพราะว่าด้านนี้คือกาวเขียนด้านนี้นะเขียนตรงนี้ไปอันนี้อะไรI have a goldfish โอเคไปต่ออันนี้อะไรคะ I have a dog ใช่ไหมอันนี้อะไร I have a dog โอเคอันนี้ล่ะคะ
1: I have
0: bird ทุกคน one two three คำว่าอะไร four five six seven eight nineเช่น zip your lips มีเสียงไหมคะอ่านให้กูกุ้งฟังก่อน I have อะไรคะโอเค I have อะไร
1: ค่ะ
0: เวลาเขียนต้องไม่ติดบีดต้องแก้ปัญหาเรื่องการเขียนนะลูกนะบีดยังปัญหาเรื่องการเขียนของบีดยังไม่ได้นะอ่ะเด็กๆขาเรามาดูกันเรามาดูกันทั้งหมด I have a dog มีกี่คนนะ1 2 3 4 I have a cat มีกี่คน
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 11 12 13 14 15 16 17 17คนเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคะอ่านประโยคก่อนแล้ว I have a bird มีกี่คน

0: อันนี้ล่ะคะโอ้โกฟิชกี่คนมากที่สุดคือมากที่สุดคือโอเคเราสรุปได้ว่าห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุดคะห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุดแคทถ้าเรามีแมวเราก็ต้องบอกว่า I have a cat ในช่วงสุดท้ายของเรา wrap up ประโยคนี้อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยทั้งหมดนี้เราได้บอกว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรฝึกการเขียนด้วยนะคะที่สำคัญในการฝึกการเขียนเด็กๆพยายามเว้นช่องไฟให้ห่างเท่าๆกันเราเขียนติดๆกันได้ไหมบีด
1: ไม่ได
0: ้บีดต้องพัฒนาเรื่องการเขียนการเขียนเราจะเขียนไม่ติดกันนะคะวันนี้โอ้โหเด็กๆได้ทำสำรวจกันมาแล้วว่าแคทเยอะที่สุดชอบเลี้ยงไหม
1: ชอบ
0: ถ้าชอบเลี้ยงก็เลี้ยงมาแล้วครูกุ้งเอาไปเล่นด้วยที่บ้านด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราชอบเลี้ยงเราก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะคะคำศัพท์4คำประโยคการถามตอบเด็กๆก็ต้องฝึกกันให้คล่องนะคะครูปลายทางสามารถที่จะประเมินเด็กๆได้เหมือนที่ครูกุ้งประเมินเช่นยืนกันเป็นกลุ่มแล้วก็ให้อ่านเราก็จะสังเกตเด็กได้ต้องประเมินเด็กได้ประเมินการเขียนเว้นช่องไฟกันยังไม่ได้ดีเลยเราก็ต้องไปพัฒนากันนะคะในครั้งหน้าเรื่อง A Fish is in a Bowl ก็เป็นเรื่องสนุกอีกแล้วมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วเด็กๆอยากเรียนไหมคะแฮปปี้ไหมวันนี
1: ้
0: โอเคเด็กๆแฮปปี้ครูกุ้งก็แฮปปี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางที่ทำให้กิจกรรมบรรลุไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ
2: คัทเรดี้แต่

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง LTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเด็กๆครับมันนำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับช่วยคุณครูแม็กอ่านชื่อเรื่องนิดนึงเอ๊ะใครพอช่วยอ่านได้เนี่ยชื่อเรื่องอะไรวันนี้การสรอสรออางอสางไม้โทสร้างโจทย์ปัญหาการ

0: ลบจากภาพนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพตอนนี้เด็กๆก็จะมาฝึกในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นถามย้อนกลับโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนนะ
1: 2
0: ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที
1: ่
0: โจทย์บอกดังนั้นองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาต้องครบถ้วนตอนนี้เด็กๆเรียนรู้องค์ประกอบไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆเคยฝึกสร้างโจทย์ปัญหามาจากในเรื่องของการบวกมาแล้วนะครับตอนนี้การลบเด็กๆก็ฝึกในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาไปแล้วคราวนี้เราต้องทำไมครับลงมือสร้างโจทย์ปัญหาบ้างนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลบวันนี้ก็จะมีภาพให้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับสร้างเรื่องราวหรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาพนั่นเองนะครับนั้นเรียนรู้กันวันนี้แล้วเด็กๆต้องทำไมครับได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรครับวันนี้จากภาพนั่นเองเดี๋ยวมีภาพมาให้เด็กๆก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหานั้นก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีส่วนที่โจทย์ถามที่เป็นประโยคคำถามนั่นเองนะครับก็อาจจะถามว่าเกี่ยวกับเหลือกี่คนเหลือกี่อันเหลือกี่แท่งมีมากกว่าเท่าไหร่นั้นในเรื่องของทำไมครับโจทย์ปัญหาเด็กๆก็เรียนรู้มาหลากหลายและไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของการเอาออกโจทย์ปัญหาค่อนข้างยากเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบแล้วก็ทำไมครับในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการทำไมครับรู้จำนวนทั้งหมดแล้วก็รู้จำนวนกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็สามารถหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับนั้นลักษณะของโจทย์ปัญหาในลักษณะนี้ก็จะทราบจำนวนทั้งหมดนะครับตัวอย่างถ้ายกให้เด็กๆเห็นได้ภาพได้ชัดเจนเลยก็จะเป็นมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนใช่ไหมเด็กๆทราบอยู่แล้วสมมติมีนักเรียนทั้งหมด10คนเป็นผู้หญิง5คนเอ๊ะแล้วเป็นผู้ชายกี่คนล่ะเป็นผู้ชายกี่คนนะ5คนเช่นเดียวกันนะครับก็ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งแล้วก็มาอธิบายนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์กันต่อไปเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างล่ะครับสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเอาละครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2เสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันไปเลยอันดับแรกต้องทำไมครับทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการลบก่อนนะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนนะครับเอาละครับครูแม็กมีโจทย์ปัญหามาให้อ้าวช่วยอ่านนิดนึงแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นบอแองอแบงไหมเอกแบ่งให้น้อง2ชิ้นอ้าวเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้น้อง2ชิ้นแบ่งให้น้องนะ2ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้น
1: 4ช
0: ิ้นโอ้โหตอบได้ทันทีเลยนะครับอ่ะคราวนี้คำถามเอ๊ะตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะ เหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นข้อความสีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสีแดงเป็นส่วนที่โจทย์ถามเพราะมีคำว่าเห็นไหมครับกี่ชิ้นเอาละแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็คือแม่ซื้อโดนัทมาเท่าไหร่นะ6ชิ้นแบ่งให้น้อง2ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นเนี่ยกี่ชิ้นเลย4ชิ้นอ้าวลองดูนะครับอ้าวคราวนี้เขาบอกว่าเอ๊สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นเอ๊ะเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าแบ่งให้น้อง2ชิ้นบอกเพิ่มเติมมาด้วยว่าแบ่งให้น้องกี่ชิ้นนะ
1: 2
0: ชิ้นเอาละส่วนที่โจทย์บอกมา2ส่วนนะคราวนี้เพิ่มเติมเอ๊ะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะทวนอีกครั้งนึงเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นเอาละครับเด็กๆครับถ้าจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ถ้าให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์จะว่ายังไงเนี่ยข้อนี้ว่าไงเอ่ย6ดังนั้นหาผลลบได้เลยใช่ไหมครับก็คือ6ลบด้วยอะไรนะลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือขนมโดนัท4ชิ้นนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับหาจำนวนโดนัทที่เหลือได้เห็นไหมครับคุณแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้ใครนะน้องของเรานะครับพี่ก็รักน้องก็แบ่งให้น้องนะครับ2ชิ้นนะเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นก็ไม่ยากเลยลักษณะโจทย์แบบนี้เป็นลักษณะโจทย์แบบไหนเนี่ยการเอาออกการเปรียบเทียบหรือส่วนรวมส่วนย่อยนะเป็นยังไงดีมีอยู่6แบ่งให้ก็แสดงว่าทำไมครับเอาออกใช่ไหมโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะครับลักษณะของการเอาออกเพราะว่ามีอยู่เท่าไหร่ล่ะ6แบ่งออกเห็นไหมครับแบ่งให้น้องก็หยิบออกไปกี่ชิ้นล่ะ2ชิ้นเป็นโจทย์ในลักษณะของการเอาออกนั่นเองนะครับก็เหลือขนมโดนัท4ชิ้นผ่านนะครับข้อนี้ผ่านไหมเอ่ยมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมข้อนี้ไม่มีคุณแม็กไปต่อนะครับไปต่อที่โจทย์ปัญหาข้อต่อไปเลยมีชื่อคนด้วยจะอ่านออกหรือเปล่านะชื่อนี้สโอมสมสรอีสีอ่านว่า
1: สมส
0: ีมีหอมอีหมีสมสีมีตุ๊กตาหมี
1: เจ
0: ็ดตัวเอาคำนี้ล่ะชื่อคนอีกแล้วสโอมสมอะไรอันนี
1: ้ใคร
0: สมสีไปแล้วชื่ออีกคนหนึ่งสมทรงสมทรงเป็นชื่อคนนะครับเด็กๆเขาบอกว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมี7ตัวสมทรงมีตุ๊กตาหมี9ตัวถามว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวเอาละยากแล้วกี่ตัวบางคนมองภาพออกเดี๋ยวครูแม็กวาดภาพให้ดูนะครับวาดตัวอย่างเนาะว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีเท่าไหร่นะ7ตัวครูแม็กใช้วงกลมสีแดงแทนเลยนะครับแทนจำนวนของใครครับตุ๊กตาหมีของใครของสมศรีมีกี่ตัวนะ7ตัวเอาละครบหรือยังนะครบหรือยังเอ่ย

0: 1 2 3 4 5 6 7อ้าวสมทรงสมทรงมีเท่าไหร่อ้าว3 4 5 6 7 8 9เป็นไงครับยงเส้นจับคู่หน่อยโอ้แสดงว่าเอ๊ส่วนที่เท่ากันเท่ากันเท่าไหร่นะเท่ากัน7ส่วนต่างนะส่วนต่างเท่าไหร่ส่วนต่าง2ถ้าชี้ที่ตรงนี้ปุ๊บเป็นส่วนที่ทำไมครับเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าชี้ด้านล่างก็เป็นส่วนที่มากกว่าถ้าชี้ข้างบนน้อยกว่าเขาก็ถามว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัว
1: สองต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวนะ
1: สองต
0: ั
1: ว
0: สองตัวยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากอันนี้นะครับเป็นวิธีคิดเนาะลองมาดูนะง่ายๆต้องดูก่อนว่าเอ๊ะอ่านโจทย์ปัญหาแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกใครล่ะสมศรีมีตุ๊กตาหมีบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: สมมีตุ๊กตาหมีเก้าตัว
0: บอกอีกว่าสมทรงมีตุ๊กตาหมี9ตัวแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคืออะไร
1: สม
0: ศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี
1: ่
0: กี่ตัวตอบได้แล้วเมื่อกี้คิดแล้ว
1: สองตัว
0: กี่ตัวครับ2ตัวจากโจทย์ปัญหาข้อนี้เอ๊ะประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าไงเนี่ยเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์การลบเอ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะ7ลบด้วย9เหรอ
1: 9
0: ลบด้วย7เท่ากับก็จะได้ส่วนต่างมาแล้วมาตอบว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวนะกี่ตัว2ตัวไม่ยากเลยนะครับเด็กๆครับอ้าวไปต่อนะครับอ้าวโจทย์ปัญหาข้อต่อไปมีผู้โดยมีผู้โดยสารบนรถบัสทั้งหมด
1: 10คน
0: เยี่ยมมา
1: เป็นผู้หญิง5คน
0: เอ๊ะเป็นผู้ชายกี่คนโอ้ยง่ายๆเลยนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมดกี่คนนะ
1: 5
0: คนโอ้โหเด็กๆตอบได้แบบว่าฉับพลันทันทีเลยนะครับอ้าวเรามาดูข้อคำถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรบนรถบัสทั้งหมดบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ไม่เป็น
0: บอกอะไรอีก
1: เป็น
0: ผู้หญิงกี่คนนะ
1: 5คน
0: เป็นผู้หญิง5คนเอ๊ะแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะ
1: มีผู้ชายกี่คน
0: เป็นผู้ชายกี่คนดังนั้นโจทย์ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับรู้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมเหมือนที่ครูแม็กยกตัวอย่างในห้องเรียนเลยใช่ป่ะโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโจทย์ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยเห็นไหมว่าทราบจำนวนทั้งหมดทราบจำนวนผู้หญิงเห็นไหมส่วนย่อยแล้วก็ไม่ทราบเอ๊ะผู้ชายเท่าไหร่ล่ะยังไม่ทราบก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งยากไหมครับอันนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในลักษณะของทำไมครับโจทย์ปัญหาในลักษณะต่างๆเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับ

0: คราวนี้เราจะมาเริ่มดูนะครับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพก่อนอื่นก็ต้องมีภาพให้ดูเป็นภาพอะไรเนี่ยไอศกรีมหรือไอติมเป็นยังไงเนี่ยดูจากภาพเห็นภาพแล้วจะสร้างโจทย์ปัญหาไงดีนะยังไงดีนะลองดูจากภาพมีไอศกรีมเท่าไหร่เนี่ยภาพแรกมี7แท่งแล้วไงต่อเนี่ยกินไปแล้วจะถามว่ายังไงดีเหลือไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่งอ๋อได้นะครับมีส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมทั้งหมดเท่าไหร่กินไปเท่าไหร่นะ
1: 2
0: แล้วก็ถามว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูนะครับว่าโจทย์ปัญหาจะตรงใจกับของเด็กๆนะครับหรือไม่อ้าวเขาว่ายังไงเอ่ยมีไอศกรีม7แท่งยังไงต
1: ่อ
0: กินไป2แท่ง
1: เหล
0: ือไอศกรีมกี่แท่งครบถ้วนสมบูรณ์ไหมเนี่ยโจทย์ปัญหาข้อนี้มีส่วนที่โจทย์บอกไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมมีส่วนที่โจทย์ถามล่ะ
1: ม
0: ีถ้ามีครบทั้ง2ส่วนก็จะเป็นโจทย์ปัญหานั่นเองมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องดูภาพแล้วก็สร้างนะครับให้โจทย์ปัญหาครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับอ้าวตอบได้เลยว่าเหลือไอศกรีมกี่แท่งนะเหลือไอศกรีม5แท่งนะครับมีไอศกรีม7แท่งกินไป2แท่งเหลือไอศกรีม5แท่งยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปดูกันต่ออ้าวเขาบอกว่าไงครับมีไอศกรีม7แท่งกินไป2แท่งเมื่อสักครู่เลยเหลือไอศกรีมกี่แท่งก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนมีส่วนที่โจทย์บอกหรือเปล่าอยู่ตรงไหนนะ
1: มี
0: ส่วนที่โจทย์บอก
1: มีไอศกร
0: ี
1: ม
0: 7แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่าก ิน
1: ไปแล้ว2แท่ง
0: กินไป2แท่งแล้วส่วนที่โจทย์ถามล่ะครับเหลือไอศกรีมกี่แท่งเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นเด็กๆต้องตรวจสอบแบบนี้นะครับว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยอ๋อส่วนที่โจทย์บอกครบหรือไม่ส่วนที่โจทย์ถามครบหรือไม่แล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้ครบทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหรือไม่เด็กๆต้องตรวจสอบตัวเองนะครับนั้นมีภาพมาให้แล้ววันนี้เด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็ดูจากภาพนะภาพและเด็กๆก็ทำไมครับเล่าเรื่องนั้นก็จะคล้ายๆกันเมื่อสักครู่นี้ดูภาพปุ๊บเด็กๆก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเลยว่าอ๋อมีอยู่ทำไมครับไอศกรีม7แท่งกินไปเพราะว่าเห็นเหลือแต่อะไรเนี่ยเหลือแต่ไม้ใช่ไหมเหลือแต่ไม้ก็กินไป2แท่งแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วครับส่วนที่เหลืออยู่เหลืออยู่5แท่งนะครับก็เป็นในลักษณะของโจทย์ปัญหาการลบการเอาออกไปนะครับมีอยู่7กินไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: กินไป2ทำให้จำนวนลดน้อยลงนะครับอ่ะก็ไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูกันต่อภาพต่อไปเอาละดูจากภาพมีไอศกรีมทำอย่างไรให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบไอศกรีมเหมือนกันหรือเปล่า ไม่เหมือนไม่มีลูกศรแสดงการเอาออกไม่มีวงกลมล้อมรอบไม่มีอะไรเลยเอ๊ะจะทำยังไงดีอ่ะเป็นโจทย์ปัญหาการลบเอ๊รูปมีแล้วมีภาพแล้วต้องการโจทย์ปัญหาการลบต้องนำมาทำไมกันเนี่ยต้องนำมาลบกันนี่แหละแต่ทำยังไงดีอ่ะถึงจะเป็นการลบ
1: ลบด้วย5
0: อ่ะรู้แล้วบางมีนาวาบอกว่าต้องเอา7ลบด้วย5แน่นอนโจทย์ปัญหาข้อนี้แล้วจะทำยังไงดีครับจากภาพ
1: จับค
0: ู่จับคู่จับคู่ใกล้และใกล้และเปรียบอะไรล่ะ
1: เปรียบเทียบ
0: เปรียบเทียบว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าใช่ไหมครับพอเปรียบเทียบกันก็จะรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เราก็จะต้องนำมาลบกันนั่นเองอ้าวขอลองหน่อยลองช่วยหน่อยข้อนี้เอ๊เอาอะไรดีนาวามีไอศกรีมกี่แท่งเนี่ย
1: เ
0: จ็ดแท่งครูแม็กมีไอศกรีม5แท่งครูแม็กมีไอศกรีมน้อยกว่านาวากี่แท่งเท่าไหร่ครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยเห็นไหมดังนั้นคุณครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูมีส่วนที่โจทย์บอกไหมโจทย์ปัญหาครูแม็กมีนาวามีเท่าไหร่ครับ7แท่งครูแม็กมีเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: แท่งครูแม็กมีไอศกรีมน้อยกว่านาวากี่แท่งอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมก็ครบถ้วนสมบูรณ์อ้าวเอาละครับเดี๋ยวลองมาดูว่าโจทย์ปัญหานะครับที่ปรากฏจะตรงตามที่คุณแม็กแต่งหรือไม่นะครับเอาละตรงไหมเอ่ยตรงไหมเนี่ยไม่ตรงอ้าวช่วยอาหน่อยน้องซื้อไอศกรีม7แท่งยังไงต่อที่ซื้อไอศกรีมเยี่ยมมากน้องซื้อไอศกรีมมากกว่าพี่กี่เอาละครับให้เด็กๆสังเกตนะโจทย์ปัญหาเอ๊ะครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครบถ้วนไหมเนี่ยครบถ้วนไหมเอ่ยมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีไหมมีส่วนที่โจทย์ถามไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าต้องทำไมครับตรวจสอบนิดหนึ่งเอ๊ะแล้วส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรล่ะครับน้องซื้อไอศกรีม7แท่งเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าไม่ได้บอกแค่นี้บอกอีกพี่ซื้อไอศกรีม5แท่งพี่ซื้อไอศกรีม5แท่งบอกเพิ่มเติมเห็นไหมครับบอกเพิ่มเติมอีกนะเอ๊ะแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะน้องซื้อไอศกรีมมากกว่าพี่กี่แท่งสังเกตนะครับเด็กๆครับมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามเป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะของการเปรียบอะไรครับเนี่ย
1: เปร
0: ียบเทียบทันทีเลยนะครับเนาะยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อมีภาพเดียวเลยมีไอศกรีมยังไงดียังไงดี
1: ม
0: ีไอศกรีม7แท่งแล้วไงดีแล้วไงดี
1: กิน
0: ไปสอง
1: แท่ง
0: บางคนบอกว่ากินไปหรือทำไมครับแบ่งไปเนาะก็เป็นลักษณะของการเอาออกลองมาดูนะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขาบอกว่าไงเนี่ยพี่กับน้องมีไอศกรีม7แท่งเป็นของน้อง4แท่ง
1: เป็นของพี่3แท่ง
0: เป็นของพี่กี่แท่งเอาละครับโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนย่อยเป็นลักษณะของส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยรู้จำนวนทั้งหมดนะครับรู้จำนวนทั้งหมดนะครับน้องแก้มพี่กับน้องมีไอศกรีม7แท่งเป็นของน้อง4แท่งเห็นไหมเป็นของพี่กี่แท่งดูจากภาพปุ๊บสร้างส่วนที่โจทย์บอกสร้างส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็สร้างส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวลองมาวิเคราะห์กันหน่อยสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยพี่กับน้องมีไอศกรีมมีไอศกรีม7แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่าเป็นของใครเป็นของน้อง4แท่งแล้วถามว่าอะไรอีกครับ
1: เป
0: ็
1: นของพ
0: ี่
1: ก
0: ี่
1: แท่ง
0: เป็นของพี่กี่แท่งเห็นไหมครับเด็กๆก็จะสังเกตได้ว่ามีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ทำไมครับโจทย์ถามจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะครับก็เห็นไหมครับมีอยู่7เป็นของน้อง4ที่เหลือก็เป็นของใครแล้วครับเป็นของพี่ก็นํา7ลบด้วยอะไรเนี่ยลบด้วย4เหลือ3นะครับก็เป็นจำนวนไอศกรีมของพี่ที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับเอาละครับยากมั้ยเนี่ยคิดว่าวันนี้จะสร้างได้หรือยังโจทย์ปัญหาคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทำไมนะ
1: ฝ
0: ึกคิดลองทำจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนเป็นอะไรนะเป็นกระเป๋าก
2: ระเป๋า
0: เป็นกระเป๋าลาก
2: กระเป๋าถ
0: ือกับกระเป๋าถือขนาดได้ไหม
2: ขนาด
0: ใบใหญ่กับใบ
2: เล
0: ็กสีได้ไหมสีอะไรกับสีน้ำตาลกับสี
2: ฟ
0: ้าอ้าวเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวจะให้ลองทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนี้เดี๋ยวจะขอตัวแทนมาลองเล่าโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนี้นะครับอ้าวเอาให้เวลาให้เวลาเอาอะไรดีเอาอะไรดีมีใครไหมครับมีใครจะเล่าได้ไหมอ้าวพอยอาสาอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยถือไมค์มาด้วยนะครับพอยถือไมค์มาด้วยพอยจะเล่าว่าไงดีโจทย์ปัญหาข้อนี
3: ้มีกระเป๋า8ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาล5ใบเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบ
0: มีส่วนที่โจทย์ถามหรือยังยังพอยขอส่วนที่โจทย์ถามนิดนึงจะถามว่าอะไรดีมีกระเป๋าทั้งหมด8ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาล5ใบเป็นกระเป๋าสีฟ้าก ี่ใบถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรครับการลบเมื่อสักครู่นี้เป็นสถานการณ์อ้าวขอให้ขออีกรอบนึง
3: กระเป๋าสีน้ำตาล
0: มีกระเป๋าทั้งหมดเท่าไหร่นะ
3: 8
0: ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำน้ำน้ำน้ำ
3: นี่ดู
0: น้ำตาลกี่ใบ
3: 5ใบ
0: 5ใบเป็นกระเป๋าสีฟ้าก
3: ี่ใบ
0: เห็นไหมครับครบไหมมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีส่วนที่โจทย์ถามไหมมีนะครับอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยอ้าวมีอีกไหมครับมีใครอาศัยอีกไหมมีไหมครับมีไหมเอ่ยกลุ่ม3มีไหมครับกลุ่ม3มีไหมเอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะทำไมครับให้เด็กๆดูในเรื่องของทำไมครับโจทย์ปัญหาลองดูของคุณครูแม็กบ้างว่าเอ๊ะเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าช่วยอ่านหน่อยล้านอะไรนะ
1: ร้านค
0: ้ามออีมีกระเป๋า8ใบอุ๊ยคล้ายๆของพอยต์เลยเป็นกระ เป๋าสีฟ้า3ใบเป็นกระเป๋า

0: ขาสีน้ำตาลกี่ใบคล้ายๆของพลอยไหมครับคล้ายๆไหมรู้ว่ามีจำนวนกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบ8ใบแล้วก็รู้สีฟ้ามีเท่าไหร่ล่ะ3ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบโอ้โหยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นช่วยดูนิดนึงนะครับจากภาพเนาะกับโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบนิดนึงสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรโจทย์บอกอะไรล่ะข้อนี้
1: ร้านค้ามีกระเป๋าแปดใบ
0: ร้านค้ามีกระเป๋าแปดใบบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: เป็นกระเป
0: ๋าสีฟ้าเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะครับ
1: กระ
0: เป๋าสีน้ำตาลกี่ใบก็คือเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบเห็นไหมครับมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเอาละครับเด็กๆครับต้องให้ครบถ้วนนะทั้ง2ส่วนเลยนะเอาละดูภาพต่อไปต้องสร้างเองละรถมีรถกระบะรถอะไรอีกเนี่ย
1: รถเก๋ง
0: มีอะไรอีกสีสีม่วงแดงส้ม
1: เหล
0: ืองมีรถหลากสีเลยถ้าดูจากภาพจะทำยังไงให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบดีเอาไงดีโจทย์ข้อนี้บางคนบอกว่าเปรียบเทียบสีได้ไหมจับคู่เปรียบเทียบสีได้ไหมได้ไหมครับมีรถสีม่วงกี่คันนะมีรถสีส้มกี่คันนะแล้วรถสีม่วงมีมากกว่าสีส้มกี่คันรถสีม่วงมีมากกว่าสีส้มมีมากกว่า1คันเห็นไหมครับกี่คันนั้นเด็กๆต้องสร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะคราวนี้ครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวครูแม็กจะเปรียบเทียบที่ลักษณะรถอะไรเนี่ยอันเนี้ยรถกระบะกับรถอะไรครับ
1: ร
0: ถเก๋งเอาละจะเปรียบเทียบว่าทำให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบก็อาจจะเอาออกได้ไหมเอาออกก็ได้มีรถทั้งหมดกี่คันเนี่ย8คันขายไปกี่คัน
1: 2คัน
0: ขายไป2คันถามว่าอะไรดีอ่ะเหลือรถกี่คันเหลือรถกี่คันหรืออาจจะเพิ่มเติมเป็นรถยนต์ก็ได้เหลือรถทั้งหมดกี่คันนะครับหรือครูแม็กเปรียบเทียบมีรถกระบะ2คันมีรถเก๋งกี่คันครับรถเก๋ง6คันมีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันเห็นไหมก็ต้องมีส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามด้วยเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนะและเด็กๆช่วยกันอ่านนะครับว่าและเดี๋ยวจะถามว่าเป็นโจทย์ในลักษณะแบบไหนการเอาออกเปรียบเทียบหรือส่วนรวมส่วนย่อยนะครับละดูนะอ่านว่าอะไรนะคำนี้มีรถเป็นไงเนี่ย
1: รถเก๋งท
0: ั้
1: งหมดไม่
0: เ
1: ก๋ง
0: ไม่มีคำว่าเก๋งมีรถเอาล่ะดูดีๆนะ
1: เ
0: มีรถทั้งหมด8คันเป็นรถกระบะ2คันเอ๊ะอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ย
1: บอก
0: ส่วนที่โจทย์บอกครูแม็กยังขาดส่วนที่โจทย์ทำไมอยู่ครับแล้วครูแม็กจะถามว่าอะไรดีอะ
1: ม
0: ีรถทั้งหมด8คันเป็นรถกระบะ2คันโจทย์ปัญหาข้อนี้ยังไม่ครบถ้วนเลยนี่ๆโจทย์ปัญหาข้อนี้จากข้อนี้ครูแม็กเหลือส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามแล้วครูแม็กจะถามว่าไงดีอะรู้ว่าทั้งหมดมี8เป็นรถกระบะ2คันเป็นรถเก๋งกี่คันเป็นรู้ว่าเป็นรถกระบะแล้วนะเป็นรถเก๋งกี่แล้วเป็นรถเก๋งกี่คันล่ะครับกี่คันเลยเป็นรถเก๋งกี่คันนะ
1: 6
0: คันรู้จำนวนทั้งหมดรู้จำนวนกระบะเห็นไหมส่วนย่อยจำนวน1อยากจะรู้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เอามาลบกันยากไหมครับไม่ยากเลยก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.24 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.24 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบคำถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้า100เท่าไหร่นะ191หน้าที่ทำไมครับคุณแม่ถือส้มเจอหรือยังเจอแล้วอ้าวเอานิ้วขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงเลยอ้าวแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะครับอ้าวพร้อมเขียนส่วนที่โจทย์ถาม
1: ส่วนที่โจทย์ถาม
0: เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
1: เพ
0: ื่
1: อสร
0: ้
1: างโจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหาการลบ
0: เอาละครับดังนั้นเขามีภาพมาให้มีข้อความมาเด็กๆต้องอ่านนะแล้วเติมเต็มส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถออามอข้อที่1ข้อที่1อ่านตามแม่มีส้ม10ผล
1: แม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: 10
1: ผล
0: ให้น้องไป2ผล
1: ให
0: ้
1: น
0: ้
1: องไป
0: 2
1: ผล
0: ถามว่าอะไรดีอ่ะตรงเนี้ยเหลือส้มกี่ผลอ้าวเด็กๆเติมลงไปเลยนะครับอ้าวเติมเลยนะอ้าวเติมส่วนที่โจทย์ถามเลยนะครับเด็กๆเติมส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามเลยว่าเหลืออะไรนะเหลือเขียนยังไงนะเหลือหอรออะไรนะหอรอเอือเหลือเหลือส้มเหลือส้มกี่ง่ายๆเลยพออโอรอแม่มีส้ม10ผลให้น้องไป2ผลเติมนิดนึงว่าใครเหลือล่ะใครเหลือนะเติมนิดนึงว่าอ๋อ แม่เหลือส้มกี่ผลใช่ไหมคุณแม็กแอบเติมหน้านิดนึงนะมอแอแมไม่เอกแม่เติมประธานนิดนึงว่าทำไมครับใครล่ะเหลือแม่เหลือส้มกี่ผลอ้าวยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะเติมเต็มได้เลยนะอ้าวใครเรียบร้อยไปต่อที่ข้อที่2ก่อนได้เลยนะใครใครที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางเติมได้เลยนะครับส่วนที่โจทย์ถามเรียบร้อยหรือยังบางคนบอกว่าเรียบร้อยบางคนยังเดี๋ยวให้เวลารอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับบางคนอ่านข้อต่อไปรอเองแล้วนะไปดูต่อที่ข้อที่2ข้อที่2มีปลาอะไรเนี่ยมีปลาทองกับปลาอะไรครับปลาเงินเขาบอกเขามีข้อความบอกมาว่าในอ่างปลามีปลาทอง7ตัวปลาเงิน4ตัวจะทำให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบจะถามว่าไงดีเนี่ยทั้งหมด
1: ต้อง
0: ถ้ามีปลาทั้งหมดจะต้องเอามาบวกกันเราต้องการโจทย์ปัญหาการลบต้องทำไงให้เป็นลบเนี่ยเอามาทำไมนะ
1: เ
0: ปรียบเทียบก็ต้องถามว่าอะไรครับมีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่ตัวหรืออาจจะทำไมครับบอกว่ามีปลาเงินน้อยกว่าปลาทองกี่ตัวอ้าวแล้วแต่เด็กๆชอบนะครับอันไหนก็ได้นะเปรียบเทียบกันครูแม็กนะครูแม็กชอบมากกว่ามีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่อะไรนะ
1: ก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ต่ออัวอะไรครับต่ออัวตัวอ้าวเรียบร้อยหรือยังยังแน่นอนใช่ไหมหรือบางคนไม่เอามากกว่าเปรียบเทียบน้อยกว่าได้ไหมได้แต่ต้องสลับที่นะต้องเปรียบเทียบว่ามีปลาเงินน้อยกว่าปลาทองกี่ตัวอันนี้มากกว่านะมากกว่าคุณแม่ก็เอาปลาทองมาก่อนก็เปรียบเทียบนะครับอันนี้ให้เติมส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามเห็นไหมพอมีส่วนที่โจทย์ถามปุ๊บก็เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการลบเป็นไงสมบูรณ์ไหมเนี่ยข้อนี้มีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้ต้องมีทำไมครับส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ ถามนะครับต้องมีให้ครบถ้วนเลยนะครับอ้าวเล่งมือนะเรามีเวลาจำกัดนะครับอ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วคราวนี้ที่เหลือจะฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านขอเวลานิดเดียวใช้2ตาดู2หูฟังแป๊บเดียวครูแม็กอธิบายให้ฟังนะครับเรียกปลายทางด้วยนะหน้าที่2เขาให้เด็กๆทำไมครับเขียนส่วนที่โจทย์บอกบอดังนั้นส่วนที่โจทย์บอกจะหายไปบางส่วนให้เด็กๆเติมเต็มให้หน่อยนะครับเด็กๆก็ไปอ่านข้อความแล้วก็เติมเต็มให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบมีข้อที่1ข้อที่อะไรครับข้อที่2ที่มีคุกกี้นะมี2ข้อแล้วหน้าที่3จะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นจะขอ2โจทย์ปัญหาการลบจากภาพอาจจะทำไมครับนำนกเปรียบเทียบกับเต่านกเปรียบเทียบกับปลาหรืออาจจะทำไมครับใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้ขอให้เป็นโจทย์การลบกี่ข้อกี่ข้อ2ข้ออ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวฝากกลับไปทำเป็นอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอ้าว10วินาที10 9 8 7 6 5 4 32 1 0อ้าวหมดเวลา2ตาดูที่คุณครูแม็กนะครับดังนั้นวันนี้เรียนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องมี2สิ่งที่สำคัญเลยคือสิ่งที่โจทย์ทำไมครับบอกบอกและก็สิ่งที่โจทย์ทำไมครับถามดังนั้น2สิ่งหรือ2ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับเด็กๆก็ต้องสร้างนะให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ตัวอย่างข้อที่เป็นอะไรครับไม้ไอศกรีมที่เป็นไอศกรีมที่กินแล้วเหลือแต่อะไรเนี่ยไม้ก็เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพมีไอศกรีม7ไม้กินไปเท่าไหร่ล่ะ2ไม้กินไป2ไม้เหลือไอศกรีมกี่ไม้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทำไมครับการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนั่นเองนะครับเอาละครับสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะเรียนรู้กันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้นะครับต้องฝากเด็กๆนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเวลาของครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
4: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
5: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
6: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
7: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
4: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
8: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิ
7: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
5: ดีดีพวกเราชอบ
7: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
4: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
4: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
7: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
5: เฮ้
3: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
5: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
4: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
5: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
6: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
8: เอ๊ะอะไรนะ
4: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
5: เออจริงด้วย
6: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
8: อ๋อแบบนี้นี่เอง
7: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้น
5: เกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
4: นี่ไง
6: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
5: ตกใจหมดเลย
4: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
6: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
5: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
6: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
5: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย

0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
0: ผิด
1: ส้ม
0: ผิด
2: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
0: แตงโม
1: แ
0: ตงโค
1: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ฮึใช่เลยจ้ะ
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
2: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
4: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเคลงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: ความรู้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างคะมีไม่เอ่ยมีใครกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างประโยคมีอะไรบ้างเอ่ย1ประธาน2กริยา3คือกรรมนั่นเองปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆเลยสามารถตอบได้มาดูเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องใครกันนะ1จะเป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะ1ก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนส่วนประกอบของประโยคก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
2: ้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย1คืออะไรนะพูดพร้อมกันเลยประธาน
1: ประธาน
2: 2คืออะไรนะ
1: กริยาก
2: ริยาและส่วนสุดท้ายคือ
1: กรรม
2: กรรมนี่เลยค่ะส่วนประกอบของประโยคคือประธานกริยาแล้วก็กรรมหรือว่าเราอาจจะแบ่งเป็นประธานและกริยากับกรรมตรงนี้คือภาคแสดงนั่นเองนะคะคือการบอกกริยาท่าทางต่างๆว่าทำอะไรบ้างนั่นเองต่อไปเด็กๆคะเด็กๆจำเพลงได้ไหมประโยค3ส่วนคือ

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ประโยค3ส่วนคืออะไรนะใครจำได้บ้างใครจำเพลงประโยค3ส่วนได้บ้างเอาละค่ะเอ๊ะร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3

0: ยก3ส่วนขออีก1ครั้งได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะสามารถทำท่าทางประกอบได้ไหมยกตัวได้ไหม
1: ได
0: ้เต้นได้ไหม
1: ได้
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ

0: ค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวนั้นเป็น
1: ประธาน
0: กินเป็น
1: กริ
0: ยากรรมนั้นคือแมวกินปลาแมวกินปลาแมวกินปลาประโยค3ส่วนนั่นเองนะคะถ้าหากเราจำเพลงได้เราก็จำส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ด้วยเช่นกันมาดูกันต่อเลยค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนจะเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ค่ะข้อ2อ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองน่าสนุกมากๆเลยค่ะประโยคมีอะไรบ้างนะประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานคืออะไรเอ่ยคำว่าประธานเราต้องตอบให้ได้ว่าประธานคือใครใครเป็นประธานได้บ้างคนได้ไหมเป็นสัตว์ได้ไหมเป็นสิ่งของได้ไหมประธานคือผู้ที่เขากระทำนั่นเองหรือว่าแสดงอาการนะคะนั่นคือเราต้องตอบให้ได้ว่าใครคำว่าใครนั่นเองจะเป็นประธานของประโยคส่วนกริยาจำง่ายๆเลยค่ะคำว่ากริยาคือทำอะไรประธานคนนี้ใครคนนี้เขาทำอะไรอยู่เอ่ยถ้าเราตอบได้คำว่าทำอะไรแสดงว่าสิ่งนี้คือกริยานะคะสุดท้ายกรรมกรรมเราจะต้องบอกได้ว่าประโยคนั้นเขาทำอย่างไรทำอย่างไรจึงเป็นกรรมนั่นเองเหมือนประโยคที่ว่าแมวกินปลาแมวกินปลาใครเอ่ยแมวแมวเขาทำอะไรลูกเขากินอย่างไรกินอะไรคะกินปลานั่นเองก็นำมารวมกันเป็นแมวกินปลาเข้าใจเลยไหม
2: เข้าใ
0: จเข้าใจเลยถ้าเกิดนำคำมาเรียงกันแล้วเราเข้าใจว่าใครทำอะไรสิ่งนั้นจะเรียกว่าประโยคนั่นเองเด็กๆต้องจำดีๆเลยค่ะเพราะว่าครูจะมีเกมมาให้เล่นด้วยถ้าหากเด็กๆเข้าใจเด็กๆจะเล่นเกมของคุณครูได้โอ้โหน่าสนุกไหมลูก
2: น
0: ่าสนุกมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องประธานค่ะประธานเราต้องตอบให้ได้ว่าเป็นใครนั่นเองประธานคือใครใครนะเป็นประธานได้บ้าง
1: แมว
0: แมวเป็นสัตว์หรือเป็นคนนะเป็นสัตว์นั่นเองแล้วคนแบบเราเนี่ยได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วอะไรได้อีก
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: สิ่งของก็ได้มาดูกันเลยประธานในประโยคนั้นต้องตอบได้ว่าใครนะใครเป็นคนกระทำใครเป็นคนทำอะไรอ้าวมาดูกันเลยค่ะประธานนี่เลยค่ะอะไรนะเป็นประธานได้
1: คออ นอคน
0: คน
1: คน
0: คน
1: คน
0: คนเป็นประธานได้ไหมได้

0: ครบ้างเป็นคนเราได้ไหมเราเป็นคนเป็นประธานได้ไหมลูก
1: ได้
0: เอ๊ฉันได้ไหมคะคำว่าอะไรอีกนะหรือว่าถ้าเป็นชื่อของตัวเราเองล่ะคะได้หรือเปล่า
1: ได้
0: หมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนนั่นเองจึงเป็นประธานได้หรือเป็นพ่อเป็นแม่เราได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายได้หมดเลยไหมลูก
1: ได้
0: เพราะว่าเป็นคนไหมคะเป็นคนถ้าเป็นคนจึงจะเป็นประธานได้นั่นเองต่อไปมาดูกันต่อเลยอะไรอีกนะเป็นประธานได
1: ้
0: สัตว์ได้หมดเลยไหมลูกมีอะไรบ้างเอ่ยในรูปเนี่ย
1: ม
0: ีรับมีมีช้างมีนกมีอะไรอีกนะมีสิงโตมีพี่หมีแล้วมีใครมีลิงด้วยทั้งหมดนี้เป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าทุกตัวในนี้เป็นอะไรคะเป็นสัตว์นั่นเองอย่างเช่นประโยคแมวกินปลาแมวเป็นประธานได้ไหม
1: ได้
0: นะคะต่อไปมาดูกันเลยอะไรเป็นประธานได้อีก
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: นี่เลยค่ะสิ่งของสิ่งของรอบตัวเรามีอะไรบ้าง
1: โต
0: ๊ะโต๊ะอะไรอีก
1: เก้า
0: อี้อะไรอีกกระเป๋าได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะสิ่งของรอบๆตัวเราหนังสือได้ไหม
1: ได
0: ้อะไรได้อีก
1: คอมพ
0: ิวเตอร์ได้ไหมได้ค่ะอะไรได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราสามารถเป็นประธานได้หมดเลยค่ะมาดูกันต่อเลยได้เวลาของกิจกรรมใครกันนะเป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะเด็กๆทุกคนค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะเพราะคุณครูจะให้กลุ่มไหนดีเอ่ยออกมาทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆเนี่ยตามหาว่าในประโยคนี้คำไหนเอ่ยเป็นประธานประธานเป็นอะไรได้บ้างคนสัตว์แล้วก็สิ่งของเป็นประธานได้หมดเลยหรือว่าดูว่าในประโยคนั้นใครนะเป็นคนกระทำใครนะเป็นผู้แสดงอาการต่างๆสิ่งนั้นคือใครค่ะคือประธานอ่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหม
1: คะ
0: พร้อมไหมคะในกิจกรรมใครกันนะนี่เลยค่ะครูจะให้เด็กๆเนี่ยตามหาประธานในประโยคซึ่งเด็กๆจะต้องตอบได้ว่าใครนะใครเป็นคนทำสิ่งนี้ใครเป็นคนแสดงอาการต่างๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะแต่จะให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มค่ะให้เด็กๆเนี่ยทั้งกลุ่มเลยถ้าหากคุณครูเลือกกลุ่มไหนออกมาให้กลุ่มนั้นออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะแล้วก็มาวงกลมค่ะประโยคนี้ประโยคว่าอะไรเอ่ยแมวกินปลาอ่ะอ่านอีกหนึ่งครั้งลูกแมวกินปลาประโยคนี้คำไหนเอ่ยคือประธาน
1: แมว
0: จะเป็นปลาหรือเปล่านะถ้าหากคิดว่าเป็นปลาให้วงคำว่าปลาหรือคำไหนนะเป็นประธาน
1: แมว
0: หรือเปล่านะถ้าคิดว่าเป็นแมวก็ให้วงกลมคำว่าแมวหรือว่าจะเป็นคำตรงกลางหรือเปล่านะคำว่าอะไรนะกินหรือเปล่าคำไหนนะเป็นประธานอะไรเป็นประธานได้ขอถามเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งลูกคนแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของใครนะเป็นคนทำอะไรถ้าหากตอบได้จะหาประธานเจอค่ะเดี๋ยวคุณครูเลือกดีกว่าว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาทำกิจกรรมเพราะว่านี่เลยค่ะคุณครูมีไข่มาด้วยไข่ไก่สุ่มกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาทำกิจกรรมพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คุณเลือกฟองไหนดีเอ่ยขอตรงกลางเลยเอาละค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะกลุ่มไหนนะจะได้มาตอบประโยคนี้แมวกินปลาเปิดมาแล้วค่ะโอ้โห ลุ่มที่4ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะทั้งหมดเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยส่งกำลังใจมาให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูจะขอเลือก1คนที่ตัวสูงที่สุดใครเอ่ยอีคิวก็ได้ค่ะอีคิวตัวสูงที่สุดเลยเอาละค่ะลองปรึกษากันก่อนว่าแมวกินปลาคำไหนนะเป็นประธานแล้วให้อีคิวเป็นคนวงกลมเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆ นะคะกำลังช่วยกันเลือกเลยค่ะแมวกินปลาคำไหนเอ่ยโอ้โหได้เลือกมาแล้วเอาละค่ะหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วนะคะซึ่งประโยคคำว่าแมวกินปลากลุ่มที่4ได้เลือกคำว่าแมวเป็นประธานใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่ตัวอักษรจะกลายเป็นสีแดงทันทีเลยเอาละค่ะ1 2 3ปิ้งมาแล้วคำว่าแมวถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเชิญกลุ่มที่4กลับที่นั่งได้ต่อไปกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะฝั่งไหนดีเอ่ยฝั่งไหนดีเอ่ยเอาละค่ะเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วแต่เรามาดูประโยคกันก่อนประโยคที่กลุ่มนี้จะได้คำว่าอะไรเอ่ยประโยคว่าอะไรลูกแม่ดออือมอดื่มไม่เอกดื่มแม่ดื่มแม่ดื่มกาแฟคำไหนเอ่ยจะเป็นประธานแม่หรือว่าดื่มหรือว่ากาแฟเอาละค่ะคำไหนน่าจะเป็นประธานตอนนี้นะคะครูจะเปิดไข่ไก่สุ่มมาแล้วค่ะปิ้งโอ้โหมาแล้วขอให้กลุ่มที่1เรียกกลุ่มที่3หน่อยค่ะเอาเชิญกลุ่มที่3ออกมาเลยเอาละค่ะกลุ่มที่3ออกมาแล้วยืนเรียงยืนเรียงกันก่อนเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ออกมาแล้วกลุ่มที่3จะมาไขปริศนาว่าคำไหนน่าเป็นประธานประโยคที่ว่าแม่ดื่มกาแฟเอาละค่ะขอตัวแทน1คนคนที่สูงที่สุดเลยเพื่อนบอกว่าถ้วยฟูใช่ไหมคะถ้วยฟูก็ได้ค่ะคำไหนนะเอาเลยค่ะมาช่วยกันดูเลยคำไหนเอ่ยคำไหนนะเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนก็ช่วยกันบอกแล้วและทุกคนก็ช่วยกันเลือกแล้วนะคะกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3เลือกคำว่าอะไรลูกคำว่าแม่นั่นเองประธานจะต้องบอกว่าใครหน้าเป็นผู้กระทำใครหน้าเป็นผู้แสดงอาการนะคะซึ่งกลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วคำว่าแม่นั่นเองคำนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปมาดูประโยคกันก่อนประโยคต่อไปอะไรนะอะไรลูกภูผาดูแลลูกช้างขออ่านอีกหนึ่งครั้งภูผาดูแลลูกช้างคำไหนน่าเป็นประธานแต่ละกลุ่มตอนนี้เริ่มคิดแล้วนะคะเด็กๆคะขอทวนอีกหนึ่งรอบใครเป็นประธานได้บ้างคนสัตว์แล้วก็สิ่งของในข้อนี้ภูผาเป็นคนหรือเป็นสัตว
2: ์
0: เป็นคนแล้วลูกช้างเป็นคนหรือเป็นสัตว
2: ์
0: แล้วคำไหนนะเป็นประธานใครนะ ขอ

0: ัวแทนเอฟองไหนเอ่ยฟองไหนเอ่ยฟองนี้เลยค่ะแน่เหรออะไรนะกลุ่มไหนดีโอ้โหกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยกลุ่มที่2คุณครูขอตัวแทน1คนเอาละค่ะใครดีหน้าสูงที่สุดอ่ะพอยสูงที่สุดเลยงั้นขอมอบหน้าที่นี้ให้พอยนะคะแล้วเลือกประธานค่ะคำไหนเอ่ยเพื่อนเพื่อนส่งกำลังใจมาหน่อยค่ะถูกหรือเปล่านะตอนนี้กลุ่มที่2ได้เลือกคำไปแล้วกลุ่มที่2เลือกคำว่าอะไรลูก
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาเพื่อนเพื่อนคิดว่าถูกหรือเปล่าเอ่ยคำไหนน่าเป็นประธานใครกันนะในประโยคนี้มาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่เป็นประธานนะคะคำที่เป็นประธานคือคำว่าผู้ผาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยเชิญนั่งได้ค่ะทำไมผู้ผาถึงเป็นประธานเอ่ย
2: เพราะว่าเป็นคน
0: ผู้ผาเป็นคนแล้วผู้ผาเขาทำอะไรเลี้ยงหรือว่าดูแลลูกช้างนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่ดูแลลูกช้างข้อนี้จึงตอบภูผานั่นเองค่ะข้อต่อไปมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกไปบ้าง
3: กล
0: ุ่ม1กลุ่ม5เอาละค่ะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยมาอ่านกันก่อนค่ะอ่านว่า
3: พ่อ
0: แล้วก
3: ็
0: ขับแล้วก
3: ็
0: รวมเป็นพ่อขับรถรวมเป็นพ่อขับรถรวมเป็นพ่อขับรถแล้วคำไหนนะคือประธานใครนะเป็นคนทำสิ่งนี้แล้วก็มาสุ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยมาแล้วเอาละค่ะกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มห้าดีนะโอ้โหเอาละค่ะกลุ่มที่5ออกมาแล้วยืนเรียงกันเลย
4: ให้หนูดูนะ
0: เอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่5ออกมาแล้วขอกำลังใจจากเพื่อนๆได้ไหมกำลังใจที่ดีต้องอะไรคะเงียบเสียงเป็นกำลังใจให้เพื่อนถ้าหากเด็กๆ เงียบเสียงเพื่อนจะมีสมาธิไหมลูก
4: ม
0: ีนั่นเองเอาละค่ะและประโยคที่ว่าพ่อขับรถคำไหนนะเป็นประธานขอมอบหน้าที่ให้คนที่ตัวสูงที่สุดเลย
5: มานี่
0: คำไหนเอ่ยช่วยกันเลือกก่อน
6: พ่อ
0: เอาละค่ะเด็กๆได้เลือกมาแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มที่5ได้เลือกคำว่าอะไรลูกคำว่าพ่อคำว่าพ่อจะเป็นประธานหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยคำที่เป็นประธานคือคำว่าพ่อค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเชิญกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเก่งมากๆนะคะเด็กๆคะขอถามได้ไหมว่าทำไมคำว่าพ่อจึงเป็นประธาน
7: พ่อ
0: เป็นคนแล้วพ่อเขาทำอะไร
8: ข
0: ับ
8: รถ
0: พ่อเขาขับรถแสดงว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้พ่อเมื่อพ่อทำสิ่งนี้แสดงว่าพ่อเป็นประธานนั่นเองต่อไปยังไม่จบใช่ไหม

0: ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มที่แต่ยังค่ะมาดูประโยคกันก่อนโอ้โหยาวมากๆเลยเพื่อนๆช่วยกันอ่านก่อนได้ไหมคะเอ๊คำว่าอะไรลูกใบโบกใบโบกทำอะไรคิ้วปิ่นโตขออีกหนึ่งครั้งอะไรคะขออีกหนึ่งครั้งสิ่งนี้ใครน่าเป็นคนทำใครน่าเป็นประธานขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งออกมาแล้วนะคะและขอคนที่สูงที่สุดเลยในการวงกลมใครนะขอเลือกผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มได้ไหมเอาละค่ะแล้วผู้ชายทั้งหมดนี้ช่วยเพื่อนได้ไหมคะเอาละค่ะคำไหนน่าเป็นประธานคำไหนนะคำไหนนะโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยประโยคนี้คือคำว่าใบโบกหิ้วปิ่นโตคำที่เป็นประธานคือคำว่าใบโบกถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มที่หนึ่งเชิญนั่งที่ได้ค่ะเก่งมากๆขอถามเด็กๆทั้งห้องได้ไหมว่าทำไมใบโบกจึงเป็นประธานหนึ่งแล้วเขาเป็นสัตว์เขาเป็นประธานได้แล้วเป็นอย่างไรอีกจึงเป็นประธานเขาเป็นคนทำอะไรเอ่ยหิ้วปิ่นโตแสดงว่าใครนะเป็นคนหิ้วปิ่นโตใบโบกเมื่อใบโบกเป็นสัตว์ที่หิ้วปิ่นโตนะคะใบโบกจึงเป็นประธานนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะขอให้เด็กๆปลายทางช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าประโยคนี้คำไหนนะเป็นประธานคำนี้ประโยคนี้อ่านว่าอะไรลูกพออึงอผึ่งไม้โทพึ่งดออโอมอพึ่งดมดออกอดอกมอไอไม้ไม้โทไม้ดอกไม้พึ่งดมดอกไม้คำไหนนะเป็นประธานคำไหนนะใครคิดว่าคำว่าพึ่งเป็นประธานใครคิดว่าคำว่าดมใครคิดว่าคำว่าดอกไม้เด็กๆปลายทางก็ได้ตอบมาแล้วนะคะซึ่งคำที่เป็นประธานในประโยคนี้คือคำว่าพึ่งค่ะทำไมพึ่งจึงเป็นประธานเพราะพึ่งเขาไปทำอะไรลูกพึ่งเขาเป็นสัตว์เขาจึงเป็นประธานได้แล้วพึ่งเขาทำอะไรอยู่คะดมอะไรดมดอกไม้พึ่งเขาไปดมดอกไม้พึ่งจึงเป็นประธานนั่นเองไปกันต่อเลยมาแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะแล้วตามองมาที่จอเลยกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กดีห้องนี้มีเด็กดีไหมเด็กดีต้องเป็นอย่างไรต้องคุยกันหรือเปล่าเด็กดีต้องไม่คุยกันแสดงว่าห้องนี้มีเด็กดีไหมลูก มีไหมคะเด็กดีต้องน่ารักต้องไม่คุยกันและต้องฟังคุณครูตอนนี้เด็กดีทุกคนต้องหันมามองที่จอแล้วค่ะเอ๊มีเด็กดีไม่เอ่ยในห้องนี้เอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมจะฟังคุณครูแล้วนะคะมาฟังกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนอันดับแรกต้องอะไรก่อน
1: ฟ
0: ังแสดงว่าใช้หูหูอยู่ไหนลูกเอามือจับหูตอนนี้ทุกคนต้องใช้หูแค่อย่างเดียวแล้วก็ใช้ตาดูมาที่จอค่ะแค่สองอย่างใช่ไหมใช้ตากับใช้หูแค่นั้นเองค่ะอย่างอื่นต้องใช้ไหมลูกยังไม่ต้องใช้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานที่3ค่ะมีชื่อเรื่องว่าหาประธานในประโยคหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3นะคะเรื่องหาประธานในประโยคค่ะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานในวันนี้กันเลยเอาละค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่3เรื่องหาประธานในประโยคนะคะเปิดได้เลยใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใบงานที่3นะลูกเด็กๆ ดูที่หัวกระดาษนะคะเอาละค่ะอยู่หน้า158นะคะหน้า158มีเลข1เลข5และเลข8นะคะลูกมีเลข1เลข5และเลข8ค่ะโอ้โหกลุ่มที่2เก่งมากๆเลยกลุ่มที่2เจอแล้วทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1ก็เช่นกันนะคะเอ๊ะเด็กๆปลายทางหาเจอหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่3ก็เก่งมากๆเลยนะคะหาเจอแล้วทั้งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่4หาเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเก่งมากๆกลุ่มที่5หาเจอไหมคะเจอแล้วเก่งมากค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะทำอย่างไรเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก่อนจะเริ่มวันนี้สะบัดมือก่อนกำมือแบมือกำมือแบมือแบมือแบมือกำมือกำมือแสดงว่ามีคนไม่มีสมาธิกำ

0: แบแบแบกำกำกำปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหันมาหาคุณครูเลยค่ะเอาละค่ะมาดูกันเลยถ้าหากไม่ฟังจะทำไม่ได้โอ้โหตอนนี้ขอชื่นชมกลุ่มที่มีกลุ่มที่เป็นเด็กดีไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันเลยใบงานที่3เด็กๆเห็นไหมว่ามีกี่ข้อลูก1 2 3 4 5มีกี่ข้อนะ
1: 5
0: ข้อเอ๊ะแล้วเด็กๆต้องเขียนทั้ง3คำเลยไหมในแต่ละประโยคเขียนไหมไม่ต้องค่ะเด็กๆเลือกแค่1คำใน1ข้อสมมติข้อที่1ใช่ไหมคะมีคำว่าแม่ดื่มกาแฟเอ๊ะแล้วคำไหนเอ่ยเป็นประธานแม่หรือดื่มหรือกาแฟ
1: แม
0: ่ถ้าคิดว่าเป็นคำว่าแม่ให้เขียนคำว่าแม่ลงไปในบรรทัดเขียนแค่1ครั้ง1คำเลือกคำมาเขียนถ้าหากคิดว่าคำไหน

0: เป็นประธานให้เขียนคำนั้นลงในบรรทัดว่างค่ะเอ๊ะเข้าใจไม่เอ่ยแสดงว่า3คำที่คุณครูให้มาเนี่ยในประโยคเนี่ยเด็กๆเขียนแค่กี่คำลูก1คำเท่านั้นที่คิดว่าคำนี้เป็นประธานใครเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งใครเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้งโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่3เข้าใจแล้วนะคะกลุ่มที่1เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: กลุ่มที่1เข้าใจไหมคะเอ๊ะเขียนแค่กี่คำลูกเขียนลงไป1คำกลุ่มที่2เก่งมากกลุ่มที่4เข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: โอ้โหให้2นิ้วโป้งเลยเก่งมากๆกลุ่มที่5เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าทุกกลุ่มเข้าใจแล้วนะคะลงมือทำได้เลยหากใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูใบไผ่ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครอยากรู้บ้างว่าที่ทำไปถูกต้องไหมอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1กลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะมาดูกันเลยข้อที่1ประโยคว่าอะไรนะแม่ดื่มกาแฟคำไหนเป็นประธานใครคิดว่าคำว่าแม่ใครคิดว่าคำว่าดื่มใครคิดว่าคำว่ากาแฟมาดูกันเลยค่ะคำว่าแม่ค่ะเอ๊ะใครถูกบ้างคำว่าแม่ทำไมถึงเป็นคำว่าแม่ลูกแม่เป็นประธานแม่เป็นคนแล้วแม่กำลังทำอะไรอยู่ดื่มกาแฟนั่นเองต่อไปข้อที่2ภูผาดูแลลูกช้างใครเป็นประธานคำว่าภูผาถูกต้องค่ะทำไมคำว่าภูผาจึงเป็นประธานเพราะว่าเป็นคนนั่นเองแล้วก็เขาทำหน้าที่อะไรลูกดูแลลูกช้างด้วยนะคะต่อไปเอ๊ะกลุ่มที่สองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหันมาดูที่จอเลยค่ะลูกช้างไปโรงเรียนใครเป็นประธานทำไมลูกช้างจึงเป็นประธานเป็นสัตว์แล้วเขากำลังทำอะไรไปโรงเรียนใครเป็นคนไปโรงเรียนลูกช้างลูกช้างจึงเป็นประธานค่ะข้อต่อไปข้อที่4ผึ้งดมดอกไม้ใครเป็นประธานทำไมผึ้งจึงเป็นประธานเพราะผึ้งเป็นสัตว์แล้วผึ้งกำลังทำอะไรอยู่กำลังดมดอกไม้ผึ้งจึงเป็นประธานค่ะและข้อสุดท้ายคำว่าอะไรนะใบโบกหิ้วปิ่นโตนั่นเองใบโบกหิ้วปิ่นโตใครเป็นประธานทำไมจึงคิดว่าเป็นใบโบกเป็นประธานหนึ่งแล้วเขาเป็นสัตว์แล้วเขาเป็นคนทำอะไรเขาเป็นคนหิ้วปิ่นโตใครนะหิ้วปิ่นโตใบโบกใบโบกจึงเป็นประธานค่ะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะใครกันนะ1ใครกันนะคืออะไร
1: ใคร
0: คือใครก็คือประธานนั่นเองประธานในประโยคนะคะประโยคคืออะไรประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรถ้าหากนำคำมาเรียงแล้วเข้าใจแล้วว่าใครทำอะไรสิ่งนั้นจะเรียกว่าประโยคเก่งมากค่ะมาดูกันเลยในประโยคมี3ส่วนใช่ไหมลูกประธานกริยากรรมประธานที่เราเรียนในวันนี้ประธานคืออะไรประธานคือเก่งมากเด็กๆแค่ตอบให้ได้ว่าประธานคือใครคำว่าใครถ้าหากเด็กๆรู้ว่าใครในประโยคนั้นคือคำว่าประธานนั่นเองเด็กๆจะเข้าใจว่าประธานคืออะไร ประธานคือผู้กระทำหรือผู้ที่แสดงอาการในข้อความนั้นนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเนี่ยเลือกคำที่เป็นประธานได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะจะทำให้เราเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความนั้นได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าใครทำอะไรนั่นเองต่อไปสิ่งที่ต้องเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องใครกันนะ2สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่4ค่ะเรื่องแต่งประโยคซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะลูกซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหหัวใจดวงโตๆเลยคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะแต่ขอหนึ่งอย่างได้ไหมขอให้กลับไปทบทวนเรื่องประโยคได้ไหมคะใครสัญญาขอนิ้วก้อยเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้ขอนิ้วก้อยมาเลยเอาละค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคนะคะถ้าหากเด็กๆกลับไปทบทวนกิจกรรมคราวหน้าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
6: ่
5: ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวัน

0: ในยุคกันไหมล่ะจ๊ะ
1: อย่าค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
2: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
2: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่ะคะขา
3: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
5: ปอปอปอปอปอเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแ

0: การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
3: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากเดาไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
3: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
3: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
2: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
3: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: รายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
5: ก็เจ็ด
3: เจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภา

ารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทูพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์ทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือไม่เห็นหมูหมากาไก่ต้องเรียนหนังสือบ้างเลยอ่ะ
1: ต้นกล้าอยากเป็นหมูหมากาไก่เหรอ
0: เอ้ยไม่เอาต้นกล้าอยากเป็นใครก็ได้อ่ะที่ไม่ต้องเรียนหนังสือน่ะ
2: แล้วทำไมไม่อยากเรียนล่ะ
0: โอ้หลวงอาไม่รู้เหรอโรงเรียนสมัยเนี้ยมันน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะ
1: น่าเบื่อยังไงเหรอ
0: ก็มีวิชาที่เราไม่อยากเรียนเต็มไปหมดเลยนะสิไอ้โน่นก็บังคับไอ้นี่ก็บังคับการบ้านก็ต้องส่งแล้วแต่ละอย่างอะนะต้นกล้าใช้ทั้งสมองยังคิดไม่ออกทำไม่ได้อ่ะยังไม่รวมตอนสอบนะเนี่ย
2: จะเรียกว่าการบังคับก็ไม่ถูกนะเขาเรียกว่าการฝึกวินัยการบ้านการสอบก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบความรู้ของตัวเองนะ
1: ต้นกล้าโชคดีจะตายที่ได้เรียนแล้วได้ความรู้ฉลาดแถมที่โรงเรียนยังมีเพื่อนเล่นด้วยเยอะ
0: ๆเอ้ยรถถังไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หรอก
1: แต่รถถังอยากรู้จักวินัยอยากเรียนอยากสอบเหมือนต้นกล้าแต่ไม่มีโอกาส
0: เรียนในมือถือก็ได้อยากรู้อะไรก็ถามอากูในอินเทอร์เน็ตเอาสิฮ่ารู้เงี้ยเกิดเป็นพระราชาดีกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ
2: นี่แสดงว่าต้นกล้ายังไม่รู้จักการเป็นพระราชาที่แท้จริงสินะ
0: เอาแล้วพระราชาที่แท้จริงต้องเรียนด้วยเหรอครับ
2: ก็ต้องเรียนสิเรียนหนักมากด้วย

0: วางหนังสือและของทั้งหมดไว้ที่นี่ละ
1: พระเจ้าค่ะพระกุมารจะทรงอ่านทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งคัมภีร์พระเวทศิลปศาสตร์18ประการแล้วศาสตราวุธพวกนี้จะทรงฝึกด้วยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: พระกุมารไม่ทรงเบื่อเรียนเหร
0: อไม่เคยเบื่อเลย
1: แล้วไม่ทรงเหนื่อยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: สนุกที่สุดตั้งหากยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งสนุกแล้วเจ้ารู้ไหมว่าการเรียนหนังสือการเรียนน่ะไม่ใช่แค่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ความรู้ที่ได้ยังมีประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือราษฎรของเราไงล่ะอยู่ไหนล่ะเนี่ยมันหายไปไหนโอ๊ยไม่ดูตามาตาเรือเลย
1: อย่าเบียดได้ไหม
0: เจ้านั่นละเบียดข้าอกำลังทำอะไรอยู่หรื
1: ออ๋อถวายบังคม
0: ถวายบังคมเพคะ
1: พวกหม่อมฉันทำเครื่องประดับเพชรพลอยของพระนางอมิตาตกหายหม่อมฉันหาตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยยังหาไม่เจอไม่หวังโดนลงโทษหลังลายแน่ๆเลยเพคะ
0: ชนะดับไฟให้หมดสิ
1: ดับไฟแล้วจะหาของเจอเหรอพระเจ้าค่ะนั่นสิเพคะต้องเพิ่มแสงไฟนะเพคะ
0: เอานะเชื่อข้าสิ
1: เพคะเจ้า
0: เพคะมองหาประกายแสงที่พื้นสิ
1: อยู่ไหนนะเจอแล้วพระเจ้าค่ะ
0: โอ้วิบวับเลยเพคะไม่ต้องถูกลงโทษแล้ว
1: พระปัญญาทรงล้ำเลิศมากพระเจ้าค่ะ
0: พระกุมารทรงรู้วิธีหาเครื่องประดับเช่นนี้ได้อย่างไรเพคะข้านำศาสตร์ความรู้ที่ท่านฤาษีวิศวามิตรสอนมาใช้ถ้าจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับข้ามาว้ายนี่ระวังเป็นอะไรหรือเปล่าชนะ
1: ใจหายแวบปลอดภัยดีพระเจ้าค่ะพระกุมารทรงเฉียบไวช่วยชีวิตกระหม่อมเอาไว
0: ้ต้องขอบคุณการฝึกปรือศาสตราวุธของข้าที่ทำให้สามารถใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้ทีนี้เจ้าเข้าใจความสำคัญของการเรียนหรือยังล่ะ
1: กระหม่อมเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ข้าดีใจที่ความรู้ของข้าสามารถช่วยเจ้าได้และข้ายิ่งต้องหมั่นเพียรศึกษาเพื่อช่วยราษฎรของข้า
2: สรงพระเจริญ
3: เห็นไหมว่าขนาดเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตยังรักที่จะเรียนหนังสือใฝ่หาความรู้เพื่อจะได้เอาความรู้นั้นมาช่วยเหลือราษฎรของพระองค
1: ์เท่จังเลยรถถังอยากเรียนหนังสือบ้างจังเลย
3: ถ้าอยากเรียนหลวงอาจะขอกับหลวงพ่อให้นะ
1: เย้ ขอบคุณครับ
3: แล้วต้นกล้าล่ะตอนนี้อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน
1: แหมหลวงอาต้นกล้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องอยากเรียนสิเ
0: อาไหนบอกว่าเบื่อไง
1: เอาก็เบื่อที่ต้องไปเรียนคนเดียวไงอีกหน่อยอะนะถ้ารถถังมาเรียนด้วยก็คงจะสนุกอะว่าไหมล่ะ
0: สนุกแน่นอนรถถังอยากเรียนเยอะๆเรียนเก่งๆเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เอาความรู้มาช่วยหลวงพ่อหลวงอาแล้วก็คนอื่นๆด้วย
1: เอ้ยถังเอ้ยถังได้เรียนก่อนเถอะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
4: ขอให้ได้เรียนหนังสือแบบต้นกล้าเอาอะไรมาแลกก็ยอม
5: โอ้ขนาดนั้นเชียวต้นกล้าจะยอมแพ้ได้ไงอ่ะไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวต้นกล้าจะไปเรียนไม่ทันอ่ะต้องฉลาดล่วงหน้าซะแล้วไปแล้วนะรถถังไปนะหลวงอา
3: เจริญพร
5: นมัสการหลวงอาไปแล้วนะ
3: ศิลปะคือวิชาการเรียนสมัยก่อนพุทธกาลเป็นวิชาความรู้18ประการเรียกกันทั่วไปว่าศิลปศาสตร์มีการปกครองการยิงธนูการประพันธ์การบำบัดโรคเป็นต้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวบและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่สำคัญที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเหมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก

0: ปากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์ใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
2: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ทำให้ประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วย นะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับ

0: นำกลุ่มปอบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปอพอเขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่
1: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
2: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384 มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงและที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
3: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกท่านรองไพฑูรย์ครับ
2: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์คุมสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
3: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่ก็บอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
2: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศรีกิจนะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งภูเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองน่านนะครับที่สถานี N64 หรือที่ผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็จะเห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำฝั่งตะลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตะลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการ

0: ดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.มีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟัดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
2: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
0: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเจเศษเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็มีชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
2: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: ปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรรัตน์เนียมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างไปจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าลำดับความสัมพันธ์เครือญาติของครอบครัวเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทีนี้ค่ะเราจะมาทราบกันนะคะว่าในบ้านของเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ตัวเราจะต้องทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กขอทบทวนก่อนค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนนะเราลองคิดกันในใจก่อนนะลองคิดในใจก่อนเราลองคิดดูนะคะว่าที่บ้านของเรามีใครอาศัยอยู่บ้างลองคิดดูสิมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะมีใครอีกอย่าลืมนับตัวเราด้วยและคำถามในข้อต่อไปสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวจะเดินไปหาเพื่อนในกลุ่มที่2เราจะต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนตอบว่าอะไรที่บ้านของหนูมีสมาชิกกี่คนคะ
1: 8คนค
0: ่ะ8คนเลยโอ้โหแล้วถ้าคุณครูอเล็กสอบถามว่าอย่างถ้าเราอยู่กับคุณพ่อไหมคะมีคุณพ่อเป็นสมาชิกอ่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะ
1: ขายของที่บ้าน
0: ขายของที่บ้านโอ้แสดงว่าคุณพ่อทำงานหาเงินเข้าบ้านใช่ไหมคะแล้วมีคุณแม่ได้ไหมคะคุณแม่ทำอะไรคะ

0: ่ทำงานบ้าน
1: คุณแม่ทำงานบ้านเอ๊แล้วตัวหนูล่ะทำหน้าที่อะไรบ้างที่บ้าน
0: กวาดบ้านถูบ้าน
1: กวาดบ้านถูบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมเลยนะคะเอแล้วคนอื่นๆล่ะคะจากคำถามนี้ค่ะคำถามต่อไปหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมายที่บ้านคืออะไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาตอบว่าเขากวาดบ้านถูบ้านแล้วใครบ้างหน้ากวาดบ้านถูบ้านเหมือนกับเพื่อนบ้างหน้าที่ที่เราทำโอ้โหยกมือได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามยกมือไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านใครได้รับมอบหมายหน้าที่ในการกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรนะฟังเพื่อนคนนี้หน่อยตัวแทนจากกลุ่มที่4
0: ซักผ้าค่ะ
1: ซักผ้าโอ้โหในใครซักผ้าเหมือนกับเพื่อนบ้างคะหลายคนเลยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องแต่งกายของเราที่เราสามารถซักเองได้คืออะไรนะ
2: เสื้อผ้า
1: อีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยที่เราสามารถซักได้ง่ายๆถุงเท้าเยี่ยมมากเลยเราสามารถซักถุงเท้าเองได้เพราะว่าถุงเท้าของเราคู่เป็นยังไง
2: เล็ก
1: ใช่ไหมคะเราก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหเยี่ยมเลยเอ๊มีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ามีอะไรอีกคะสิ่งที่หนูได้ช่วยที่บ้านคืออะไรคะที่ได้
0: ล้างจาน
1: โอ้ล้างจานเยี่ยมเลยในใครล้างจานบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการล้างจานเด็กๆปลายทางก็คงจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการล้างจานแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมารู้จักก่อนค่ะว่าหน้าที่ที่เราได้ยินกันเนี่ยเขาหมายถึงอะไรคำว่าหน้าที่นะคะจะหมายถึงสิ่งที่เราต้องทำหรือสิ่งที่ควรทำด้วยความรับผิดชอบซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำนั่นหมายความว่าเราไม่มีความรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณแม่มอบหมายให้เราช่วยล้างจานและเราไม่ล้างจานแสดงว่าเรามีความรับผิดชอบไหมคะไม่มีและอีกหนึ่งอย่างถ้าหากว่าตอนนี้เรามาที่โรงเรียนตอนนี้บทบาทหน้าที่เราเป็นอะไรนะ
2: เป
1: ็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรคะ
2: เร
1: ียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้ใครที่ยังไม่ตั้งใจยังคุยเล่นกับเพื่อนอยู่นะคะให้ตั้งใจและหันกลับมามองที่คุณครูอเล็กนะคะซึ่งหน้าที่ของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนและก็ทำการบ้านด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในหน้าที่ของนักเรียนที่เราได้ปฏิบัติที่บ้านของเราหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเรามีหน้าที่บทบาทหน้าที่เป็นอะไรคะ
3: เป
1: ็นลูกใช่ไหมคะลูกหรือหลานก็ต้องคอยดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเช่นกันซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันค่ะว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อะไรและที่สำคัญก็คือหน้าที่ของตัวเรานั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและตนเองค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ในครอบครัวของตนเองและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในครอบครัวซึ่งครอบครัวของเรานะคะจะอบอุ่นได้และมีความสุขได้นั้นนะคะสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างที่ถามไปแล้วว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวก็หลายคนใช่ไหมคะแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองกันพร้อมหรือยัง
2: พร
1: ้อมแล้วนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราลองสำรวจดูนะคะว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เหมือนกับที่คุณครูเล็กจะนำเสนอในวันนี้หรือไม่นะคะหนึ่งเลยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะคะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวปกป้องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจากที่

0: ัวเล็กนะคะได้ฟังตัวอย่างของเพื่อนไปแล้วเนี่ยก็ได้ยินว่าคุณพ่อต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อมาให้สมาชิกเพื่อมาให้ตัวเราสมาชิกในครอบครัวได้มีเงินใช้จ่ายในบ้านหรือว่าในชีวิตประจำวันรวมไปถึงเป็นผู้นำในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองของเราที่สำคัญเลยนี่เลยค่ะเป็นผู้นำครอบครัวและปกป้องดูแลสมาชิกในครอบครัวนั่นเองพ่อแม่ของเราเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะต่อไปค่ะในส่วนที่สองค่ะเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวปัญหาของเด็กๆเนี่ยที่มักจะเกิดขึ้นก็ยังเป็นปัญหาที่พบได้ง่ายๆเป็นปัญหาที่ยังไม่ค่อยซับซ้อนแต่เด็กๆก็มักจะเลือกวิธีในการบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อของของเราหายของของเราหายทำยังไงดีคะของเราหาย
1: บอกพ่อแม่
0: อาจจะต้องหาด้วยตัวเองก่อนเมื่อเราหาด้วยตัวเองแล้วหาไม่เจอทำไงคะ
1: บอก
0: คุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะดำเนินการแก้ปัญหาโดยการอาจจะมาสอบถามคุณครูหรือว่าอาจจะมาช่วยตามหาและถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆในการแก้ไขปัญหาต่อไปบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอาจจะซื้อใหม่แต่บางคนก็อาจจะมีวิธีอื่นๆในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปกันแต่ละครอบครัวดังนั้นเมื่อเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราและเรารู้สึกว่าปัญหานั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็สามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเรารวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของเราได้เข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของเราจะต้องมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกด้วยซึ่งการอบรมสั่งสอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แต่การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่บอกเราว่าให้เป็นคนดีให้เป็นเด็กดีดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเช่นกันเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะนั้นก็จะสร้างภาพจำให้กับเด็กๆค่ะว่าถ้าหากว่าเขาทำสิ่งนั้นแล้วอาจจะได้รับคำชมจากคุณแม่หรือคุณพ่อหรือผู้ปกครองดังนั้นนะคะการที่เราจะสั่งสอนให้บุตรหลานของเรานะคะเป็นคนดีได้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยค่ะต่อไปค่ะบทบาทหน้าที่ของพี่น้องไหนใครบ้างที่มีพี่คะยกมือไหนใครบ้างคะที่มีน้องยกมือโอ้โหหลายคนเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าตัวของเราเป็นพี่ที่ดีหรือว่าเป็นน้องที่ดีแล้วหรือยังกับบทบาทหน้าที่แรกเลยค่ะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันคนเป็นพี่ต้องคอยยังไงคะดูแลน้องอย่างในภาพเนี่ยถ้าน้องเนี่ยร้องไห้ก็ต้องเข้าไปทำไมคะ
1: ปลอบ
0: น้องให้น้องหยุดร้องไห้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนเป็นน้องล่ะคะคนเป็นน้องรังแกพี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: พูดคำหยาบคายได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: คำหยาบคายเราไม่ควรจะพูดกันเลยในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและที่สำคัญเราไม่ควรนำคำไม่ดีเนี่ยไปพูดกับคนที่บ้านของเราด้วยโดยเฉพาะกับพี่หรือว่ากับน้องเราควรจะปฏิบัติกับพี่กับน้องเราเนี่ยด้วยความรักใช่ไหมคะความเมตตากันดังนั้นใครมีพี่ยกมือเร็วใครมีน้องโอ้โหก็ต้องให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของการเป็นพี่เป็นน้องต้องมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแต่คุณครูอเล็กค่ะเคยได้ยินคำว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องไหนใครเคยได้ยินคำนี้บ้างคะเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องเอามือลงได้ค่ะแล้วถ้าเป็นน้องเสียสละให้พี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมไม่ได้ล่ะคะลูก
1: เพราะน้องเป็นน้องพี่เป็นพี่
0: โอ้น้องเป็นน้องพี่เป็นพี่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะ

0: คนที่เป็นน้องเนี่ยก็อาจจะแบ่งปันหรือว่าเสียสละให้กับพี่ได้บางครั้งเนี่ยพี่เนี่ยก็อาจจะต้องการสิ่งที่เขาเนี่ยเสียสละให้กับเราไปบางครั้งถ้าหากว่าเรามีแล้วเราก็อาจจะแบ่งให้กับพี่หรือว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่จำเป็นกับเราเราก็อาจจะให้กับพี่เราได้นะคะดังนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นน้องเสียสละให้กับพี่ได้ไหมคะได้เราสามารถแบ่งปันให้กับพี่ได้เราควรจะเป็นผู้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวดีไหมคะไม่ดีเราก็จะไม่มีน้ำใจไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ถ้าหากเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนในบ้านของเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างการช่วยกันดูแลทำความสะอาดในบ้านพี่และน้องเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นลูกของพ่อและแม่หรือว่าเป็นหลานๆของคนในบ้านดังนั้นการอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านดูแลงานบ้านในจากที่คุณครูเล็กเนี่ยได้ถามไปแล้วว่ามีบางคนช่วยซักผ้าใช่ไหมคะบางคนก็ช่วยล้างจานบางคนก็ช่วยอะไรนะกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหก็ช่วยทำงานที่เล็กๆน้อยๆได้บางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทำได้เราก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับคนในครอบครัวของเราตอนนี้เราลองนั่งคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะเราได้รับผิดชอบงานบ้านอะไรบ้างหรือเปล่านะลืมทำหรือเปล่านะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยต้องกลับไปทำนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของญาติญาติคือใครคะลูกญาติ
1: คนที่เรารู้จ
0: ัก คนที่อยู่ที่บ้านของเราคนที่อยู่ที่บ้านของเรามีใครบ้างตายาย
1: ป
0: ู่ย่าพี่ป้าน้าอาคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเรานั่นเองเดี๋ยวเราดูกันว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยหรือว่าญาติที่เราเรียกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขามีหน้าที่อะไรกันเราลองตรวจสอบเลยนะว่าที่บ้านของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีหน้าที่เหล่านี้หรือไม่สิ่งแรกเลยค่ะอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราเลยเพราะว่าญาติของเราเนี่ยก็มีอายุมากแล้วหลายคนเนี่ยถ้าอย่างเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็เป็นพ่อและแม่ของพ่อแม่เราอีกทีนึงดังนั้นเขาก็จะมีอายุที่มากกว่าประสบการณ์ชีวิตเขาก็จะมากกว่าเราดังนั้นการที่เขาสอนเราหรือว่าอบรมเลี้ยงดูเราเนี่ยก็เป็นคำพูดที่ดีเราก็ควรจะนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับชีวิตของเราหรืออย่างในภาพนี้นะคะจะเป็นใครเนี่ยลองเดาสิคะมีเด็กกับคุณยายใช่ไหมคะมักจะไปไหนเนี่ยไปวัดนะคะผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้วนะคะก็มักจะพาลูกหลานไปทำบุญที่วัดไหนใครไปทำบุญที่วัดบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยมือลงได้ค่ะบางคนนะคะก็นับถือศาสนาอื่นนะคะก็อาจจะมีการไปทำพิธีทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้ใหญ่นะคะก็จะพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพราะว่าการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยได้สานความรักความผูกพันกันค่ะต่อไปค่ะนอกจากเราจะต้องช่วยเหลืองานบ้านแล้วนะคะญาติเนี่ยก็ต้องคอยช่วยดูแลบ้านแล้วก็ทำงานบ้านที่พอช่วยได้อยากที่คุณครูเล็กได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณยายบางคนเนี่ยก็คอยทำงานบ้านด้วยใช่ไหมคะบางคนคุณยายก็ทำกับข้าวให้เรารับประทานใช่ไหมคะรวมไปถึงคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่าก็คอยเลี้ยงดูเรานั่นแหละค่ะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ญาติของเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันในการช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานนั่นเองต่อไปค่ะญาติเนี่ยที่อาศัยอยู่รวมกันในบ้านจะต้องไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนสมาชิกในครอบครัวการมุ่งร้ายนี่แสดงว่ากระทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีการที่เราทำสิ่งไม่ดีกับคนในครอบครัวครอบครัวเราจะมีความสุขได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ คนในบ้านเนี่ยจะต้องกระทำสิ่งที่ดีๆต่อกันไม่คิดทำร้ายกันถ้าหากทำร้ายกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนในสังคมถ้าหากเราทำร้ายคนในสังคมเป็นเรื่องที่ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีสังคมของเราเนี่ยก็จะไม่น่าอยู่ไม่ทำให้เราเนี่ยเติบโตไปด้วยความระมัดระวังแล้วความระแวงการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีความสุขดังนั้นค่ะเราควรจะเริ่มจากที่บ้านโดยการกระทำสิ่งดีๆให้กันกับคนในบ้านของเราต่อไปค่ะหน้าที่นี้สำคัญมากๆคือหน้าที่ของตนเองตนเองคือใครตัวเราเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยลองดูเลยว่าเรามีบทบาทและหน้าที่ที่เหมือนกับที่คุณครูเล็กจะนำเสนอหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองแล้วนะสิ่งแรกเลยค่ะหน้าที่ของตัวเรานะคะจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกและมีความกตัญญูไหนใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะคะเอามือลงได้ค่ะเยี่ยมมากเลยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และก็ไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวก้าวร้าวคืออะไรคะก้าวร้าว
1: โวยวาย
0: โวยวายกระทำสิ่งที่ไม่น่ารักถ้าเรากระทำสิ่งที่ไม่น่ารักผู้ใหญ่จะเอ็นดูไหมคะ
1: ไม่
0: เอ็นดูผู้ใหญ่ก็จะไม่ถูกใจอาจจะโดนตำหนิได้ถ้าหากว่าเราอยากน่ารักน่าเอ็นดูนะคะก็ต้องเป็นเด็กที่น่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และก็มีความกตัญญูด้วยสิ่งที่เราจะสามารถแสดงความกตัญญูได้เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะเช่นอะไรบ้างนะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราสามารถทำได้อย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ื้
1: อไม
0: ่โซนแสดงความนับถือในการสวัสดีหรือว่าการที่เราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเคารพพ่อแม่เยี่ยมมากเลยนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถเป็นเด็กที่กตัญญูได้ด้วยนะคะเพราะว่าสามารถตอบคำถามคุณครูเล็กได้ด้วยนั่นเองต่อไปค่ะสิ่งนี้เลยใครทำได้บ้างขยันและตั้งใจเรียนหนังสือใครทำได้ยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำได้ด้วยไหมคะยกมือเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือนะคะขยันทำการบ้านไหนใครทำการบ้านตลอดเลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะไหนใครกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือทุกครั้งเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราทำการบ้านทบทวนบทเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเราก็จะเป็นเด็กที่เก่งแน่นอนค่ะสิ่งที่จำเป็นมากๆคือการขยันและตั้งใจเรียนหนังสือเพราะว่าการเรียนหนังสือเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยในการประกอบอาชีพในใครมีอาชีพในฝันแล้วบ้างหลายคนก็มีอาชีพในฝันแต่การที่เราจะไปถึงอาชีพในฝันได้นะคะเราจะต้องตั้งใจเรียนและนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นนะคะไปใช้ต่อยอดในอาชีพของเราถ้าหากว่าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เนี่ยในอนาคตเราก็จะมีความรู้ไปต่อยอดในอาชีพของเรานั่นเองค่ะต่อไปสิ่งนี้หน้าที่ของเราก็คือการช่วยเหลืองานเท่าที่เราทำได้จากที่ครูเล็กเนี่ยได้ให้เด็กๆรับชมไปแล้วนะคะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่ในการทำงานบ้านญาติพี่น้องก็มีหน้าที่ในการทำงานบ้านรวมไปถึงพี่น้องและตัวเราเองก็ต้องทำงานบ้านด้วยเช่นกันงานบ้านที่เราทำได้ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะรดน้ำต้นไม้ได้ไหมได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะได้เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำได้และที่สำคัญงานเหล่านั้นจะต้องไม่เกิดอันตรายต่อตัวเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะต้องรู้จักประหยัดอดออมในใครเก็บเงินหรือว่ามีการออมเงินบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะการที่เราได้รู้จักการประหยัดอดออมนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น หนใครได้เงินมาแล้วใช้หมดเลยมีไหมไม่มีนะคะเราควรจะแบ่งเงินที่เราเนี่ยจะไว้กินขนมหรือว่าไว้ใช้จ่ายเนี่ยเก็บออมไว้บ้างเพื่ออนาคตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ใน

0: ื่องของการศึกษาหรือว่ามีความจำเป็นในเรื่องอื่นๆเงินที่เราออมเอาไว้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ที่ครูจะให้เด็กๆได้ชมเขามีหน้าที่อะไรกับคนแรกเลยค่ะเรื่องราวของเด็กชายออดี้ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคุณครูอเล็กและเพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะหน้าที่ที่เด็กชายออดี้ได้รับมอบหมายทุกๆวันก็คือการล้างจานค่ะการล้างจานของออดี้นี้นะคะเป็นการแบ่งเบาภาระคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารเตรียมให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วออดี้ก็มักจะอาสาช่วยคุณแม่ล้างจานหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้รับชมไปแล้วเป็นเรื่องของน้องออดี้น้องออดี้เขาทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ล้างจานทำไมถึงต้องล้างจานด้วย
1: ทำอาหารให้ครอบครัวกิน
0: เพราะคุณแม่ทำอาหารให้กับครอบครัวได้กินได้รับประทานไปแล้วเขาจึงช่วยเหลือและก็แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยการที่ช่วยคุณแม่ล้างจานในใครเป็นแบบนี้บ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถช่วยแบ่งเบาได้ก็จะดีมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจแสดงถึงความกตัญญูนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูครอบครัวที่2ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะเด็กหญิงข้าวหอมเล่าว่าหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายในทุกๆวันก็คือการรดน้ำต้นไม้ค่ะหลังจากกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วข้าวหอมจะช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้ทุกวันเลยและเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ชมตัวอย่างของน้องข้าวหอมไปน้องข้าวหอมเขาทำอะไรเอ่ย
1: รดน
0: ้ำต้นไม้เป็นงานบ้านอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะเป็นงานง่ายๆที่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้โดยการรดน้ำต้นไม้หรือว่าดูแลต้นไม้ในสวนถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรหรือว่าจะแบ่งเบาได้อย่างไรเราก็สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆหรือว่างานบ้านเล็กๆก็ได้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกันไปแต่บางหน้าที่เราก็สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างเช่นเด็กๆบอกว่างานบ้านเนี่ยคุณแม่ของเราทำเป็นประจำเลยแต่เราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่างานบ้านเนี่ยมีหลายอย่างไหมคะ
1: ม
0: ีหลายอย่างมากเลยถ้าหากว่าเรายื่นมือเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาสาเข้าไปช่วยเนี่ยงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นและก็ทำให้ครอบครัวของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยกลับไปดูแลว่าบ้านของเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถแบ่งเบาภาระได้หรือเราสามารถได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรในบ้านของเราได้บ้างนะคะเพื่อฝึกความรับผิดชอบของตนเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะวันเราจะเริ่มทำกิจกรรมประจำวันนี้ของเราซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้ของเราจะเป็นใบงานที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยคำชี้แจงนะคะจะให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนและระบายสีลงในรูปดาวในแต่ละพฤติกรรมตามระดับการปฏิบัติของนักเรียนค่ะซึ่งใบงานที่3ของครัวเล็กนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นใบงานที่มีตารางอยู่ด้านในและทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีรูปดาวอยู่ด้วยซึ่งดาวจะเป็นสีขาวๆอยู่นะคะดาวของเรารอให้เด็กๆ เติมสีเดี๋ยวคุณครัวเล็กนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังในแต่ละข้อเราจะทำไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเลยให้ระบายดาวกี่ดวงเอ่ย3ดาวถ้าหากว่าทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วค่อยทำใหม่อีกสัปดาห์หน้าแบบนี้เขาเรียกว่าทำเป็นบางครั้งระบายกี่ดาว
1: 2
0: ดาวด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำเลยไม่เคยปฏิบัติเลยกี่ดาวดี
1: 1
0: ดาวง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเรานะคะสามารถดูได้จากใบงานนี้ได้เลยตอนนี้นะคะคุณครูไปทำ

างค่ะก็สามารถส่งใบงานให้กับเด็กๆได้เลยนะคะเพื่อทำการเตรียมตัวที่จะทำใบงานไปพร้อมๆกันโดยใบงานนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.gh นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูเลยจะให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะข้อที่1ค่ะตอนนี้เด็กๆชี้ไปที่หมายเลข1ได้เลยข้อที่1นะคะฉันมักจะแบ่งปันขนมและสิ่งของให้กับคนในครอบครัวเสมออีก1ครั้งนะคะฉันมักจะแบ่งปันขนมและสิ่งของให้กับคนในครอบครัวเสมอถ้าหากว่าเราปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งเลยให้ระบาย3ดาวเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแบ่งบ้างไม่แบ่งบ้างแล้วแต่ว่าเราชอบขนมนั้นมากเลยไม่อยากแบ่งก็อาจจะระบาย2ดาวแต่ถ้าเราไม่เคยแบ่งปันเลยระบายกี่ดาวคะ1ดาวนั่นเองทำตามความจริงได้เลยนะคะทำตามความซื่อสัตย์เลยนะคะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมไม่มีนะคะจะไปต่อกันที่ข้อที่2พร้อมหรือยังข้อที่2พร้อมแล้วนะคะเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข2ได้เลยนะคะหมายเลข2ค่ะฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนในครอบครัวเสมอฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนในครอบครัวเสมอถ้าหากว่าเราเนี่ยมีน้ำใจในการไปช่วยอาสาหยิบจับสิ่งต่างๆในการทำงานบ้านหรือว่าช่วยเหลืออย่างอื่นกับคนในบ้านเป็นประจำเลยให้ระบาย3ดาวแต่ถ้าเราทำบ้างต้องให้คุณพ่อคุณแม่เรียกใช้บ้างระบายที่2ดาวแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เคยอาสาที่จะช่วยเลยก็ให้ระบายที่1ดาวค่ะ

0: เอาละค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่3เอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข3ได้เลยข้อที่3นะคะฉันมักจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการทำงานบ้านฉันมักจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการทำงานบ้านถ้าหากว่าเรามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำอยู่แล้วและต้องทำเป็นประจำให้ระบายที่เท่าไหร่กี่ดาว
1: 3
0: ดาวแต่ถ้าหากว่าเราทำบ้างลืมทำบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวและถ้าหากว่าเราไม่เคยทำงานบ้านเลยไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเลยก็ระบายที่1ดาวค่ะลงมือได้เลยนะคะในข้อที่3ของเรา

เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วแล้วนะคะต่อไปเราไปกันที่ข้อเท่าไหร่แล้วนะข้อที่4ค่ะเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข4ได้เลยหมายเลข4ข้อที่4ของเราฉันไม่พูดหยาบคายและไม่พูดโกหกฉันไม่พูดจาหยาบคายและไม่พูดโกหกถ้าหากว่าเราปฏิบัติเป็นประจำเลยเราไม่พูดหยาบคายแล้วก็ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเลยให้เราระบายกี่ดาว3ดาวแต่ถ้าหากว่าเรากลัวความผิดบ้างบางครั้งอาจจะมีเผลอบ้างบางครั้งให้ระบายกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าเราใช้คำพูดหยาบคายหรือว่าโกหกเป็นประจำเลยเนี่ยซึ่งคือการเราที่เราไม่เคยปฏิบัติเลยก็คือ1ดาวค่ะ

เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเราไปกันที่ข้อที่5เอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข5เลยหมายเลข5อยู่ตรงไหนหมายเลข5ข้อที่5ค่ะฉันตั้งใจเรียนและทำการบ้านทุกครั้งฉันตั้งใจเรียนและทำการบ้านทุกครั้งถ้าหากว่าเราไม่เคยลืมทำการบ้านเลยตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นเลยให้ระบายที่กี่ดาวคะ3ดาวถ้าหากว่าเราลืมทำการบ้านบ้างแอบคุยแอบเล่นกับเพื่อนบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำการบ้านเลยแล้วคุยเล่นตลอดเลยไม่ตั้งใจเรียนเลยก็ระบายที่1ดาวนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยโอ้โหไวมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำตามไปพร้อมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่แล้วนะข้อที่6ข้อที่6แล้วนิ้วชี้ใหม่เลข6ได้เลยค่ะข้อที่6ฉันมักจะขอให้ผู้ปกครองซื้อของเล่นที่ฉันอยากได้หรืออยากมีเหมือนเพื่อนฉันมักจะขอให้ผู้ปกครองซื้อของเล่นที่ฉันอยากได้หรืออยากมีเหมือนเพื่อนถ้าหากว่าเราร้องขอให้ผู้ปกครองซื้อของเล่นให้ตลอดเลยหรือว่าอยากได้ของที่เหมือนเพื่อนตลอดเวลาเลยให้เราระบายที่3ดาวค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างขอบ้างไม่ขอบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยร้องขอของเล่นจากผู้ปกครองเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะ

เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเงียบเสียงเพื่อรอทำข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อที่เท่าไหร่คะต่อไปข้อที่7แล้วข้อที่7ค่ะตั้งใจฟังเร็วชี้หมายเลข7ข้อที่7ผู้ปกครองของฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้ฉันทุกเช้าผู้ปกครองของฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้ฉันทุกเช้าถ้าหากว่าพ่อแม่ของใครหรือผู้ปกครองของใครต้องคอยพับผ้าห่มให้เก็บที่นอน

ให้ทุกเช้าให้เราระบายสี3ดาวแต่ถ้าหากว่าบางวันเราช่วยคุณพ่อพับบ้างช่วยคุณแม่พับบ้างหรือว่าบางวันคุณพ่อคุณแม่ก็พับบ้างให้เราระบายกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพับให้เราเลยเราพับเองทุกครั้งเลยหลังจากตื่นนอนให้เราระบายที่1ดาวค่ะ

0: ไปค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่8แล้วเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข8ข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะฉันสามารถออกไปเล่นข้างนอกบ้านโดยไม่ต้องบอกให้คนในครอบครัวทราบฉันสามารถออกไปเล่นข้างนอกบ้านโดยไม่ต้องบอกให้คนในครอบครัวทราบถ้าหากว่าเราปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำเลยให้เราระบาย3ดาวแต่ถ้าบางครั้งเราบอกบ้างบางครั้งเราไม่ได้บอกคนในครอบครัวบ้างให้ระบายกี่ดาว
1: 2
0: ดาวแต่ถ้าหากว่าเราบอกทุกครั้งเลยไม่บอกไม่ได้เลยต้องบอกก่อนจะออกไปเล่นระบายกี่ดาว
1: 1
0: ดาวเก่งมาก

0: เอาละค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่9เอานิ้วของเราชี้ไปที่หมายเลขอะไรคะหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ฉันชอบเล่นแรงๆกับคนในครอบครัวฉันชอบเล่นแรงๆกับคนในครอบครัวถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นเป็นประจำเลยเล่นต่อสู้เป็นประจำเลยนะคะให้ระบายกี่ดาว
1: 3
0: ดาวแต่ถ้าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเล่นบางครั้งหรือว่าไม่เล่นบางครั้งก็อาจจะระบายที่2ดาวแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นแรงๆเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะลงมือได้เลยนะคะในข้อที่9ค่ะ

มียังไม่เสร็จหรือเปล่าคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่แล้วนะข้อที่10ตั้งใจฟังนิ้วชี้หมายเลข10ค่ะข้อที่10ของเราฉันรู้สึกไม่ชอบเมื่อถูกคนในครอบครัวใช้งานฉันรู้สึกไม่ชอบเมื่อถูกคนในครอบครัวใช้งานถ้าหากว่าเรารู้สึกแบบนั้นบ่อยครั้งมากเลยไม่ถูกใจไม่พอใจเมื่อคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ทำอะไรให้เราระบายที่3ดาวแต่ถ้าหากว่ารู้สึกแบบนี้บ้างบางครั้งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะดูการ์ตูนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ไม่พอใจเป็นบางครั้งก็ให้เราระบาย2ดาวแต่ถ้าหากว่าหนูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะลงมือทำได้ค่ะ

ข้อใช่ไหมคะเด็กๆตอนนี้เราก็ลงมือทำไปแล้วบางคนอาจจะไม่ทันนะคะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะยังมีใบความรู้ที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเวอร์ไวด์เว็บเดียวกันเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้อ่านทบทวนหรือว่าเป็นข้อมูลที่คุณครูจะต้องบอกเด็กๆเพิ่มเติมได้ค่ะและในช่วงของการกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปแล้วค่ะอาจจะเหลือบางข้อที่เด็กๆเนี่ยยังไม่สามารถทำได้หรือยังสงสัยอยู่นะคะก็ให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในใบงานที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้คุณครูปลายทางสามารถอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะเสนอแนวทางเพิ่มเติมและดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยนะคะตอนนี้คุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปตรวจสอบใบงานของตนเองว่าทำครบแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราเหลือเวลาไม่มากนะคะขอให้เด็กๆเนี่ยรีบตรวจทานเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆตรวจสอบใบงานของเราเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมสรุปความรู้ของเราในวันนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเลยทุกคนในครอบครัวของเราก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมคะครอบครัวของเราเนี่ยจะอบอุ่นและมีความสุขได้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมอย่างเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่บางคนเป็นญาติพี่น้องก็ต้องมีหน้าที่เด็กๆก็ต้องมีหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองไหนลองบอกสิคะว่าหน้าที่ของตัวเองมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญเลยมีอะไรนะในหน้าที่ของเรามีอะไรคะเรียนหนังสือมีอะไรคะตั้งใจเรียนมีอะไรอีกเอ่ยไม่พูดแซงคุณครูโอ้โหเยี่ยมเลยมีอะไรอีกคะทำการบ้านแล้วที่บ้านเรากลับไปเนี่ยต้องทำอะไรคะฮะกลับไปพบทวนทำสิ่งที่เราเนี่ยต้องดูแลตัวเองรวมไปถึงช่วยเหลืองานบ้านได้ไหมคะช่วยเหลืองานบ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะจากกันวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ของนักเรียนก็คือเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองในใครเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองอยู่อ่ะเยี่ยมเลยต่อไปค่ะตั้งใจเรียนหนังสือมีไหมคะตั้งใจเรียนหนังสือในใครปฏิบัติบ้างยกมือเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยต่อไปหน้าที่ของเราอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้ช่วยเหลืองานบ้านมีไหมคะมีช่วยเหลืองานบ้านและสุดท้ายหน้าที่ของเราต้องรู้จักประหยัดอดออมมีไหมยกมือเยี่ยมมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะสมาชิกในครอบครัวไปแล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความผูกพันของครอบครัวค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่4เรื่องความผูกพันของครอบครัวใบงานที่4เรื่องความผูกพันของครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวง

0: ทิตย์ดวงนี้แหละครับ
1: ร้อน
0: ดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
2: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบถ้าจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยครับ
2: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
3: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
2: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
2: ถ้าพลังงานร้อนที่ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
3: ทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
2: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จุดไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จุดไฟฟ้า
3: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่รอดไว้เฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐอยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศ

0: Good morning, student. How are you? Very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษการ English Subject คำถามเมื่อสักครู่ครูกุ้งถามแล้วถามกับเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางฟังคำถามครูกุ้งดีๆนะคะ How are you?
1: I'm happy.
0: Oh, ได้ยินเด็กๆปลายทางตอบเลย I'm happy. I'm good. I'm great. I'mตอบได้หลายอย่างเลยนะคะเด็กๆก็สามารถนำคำตอบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมและที่สำคัญเพลงเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเพลงจำได้ป่ะครูกุ้งเคยบอกเด็กๆว่าเราจะเพิ่มเพลงอะไรมาคะ
2: Goldfish
0: แต่ไม่ถึงกับ Goldfish นะไม่ใช่ Goldfish ทั้งหมดแต่เป็น Fish โดยรวมแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นไปดูที่สไลด์ของเราเลยค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิม My Lovely PetsMy lovely pets ยังเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะคะวันนี้เด็กๆจะไปดูสัตว์เลี้ยงของเราเป็นคำเดิมๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันและวันนี้สิ่งที่เรียนแล้วเด็กๆนำไปใช้ก็คือบอกความหมายอ่านออกเสียงบอกโครงสร้างประโยควันนี้เราจะต้องมาเรียงประโยคกันแล้วก็พูดให้ข้อมูลได้เน้นทักษะการพูดการบอกโครงสร้างเนาะเมื่อเด็กๆได้เรียบร้อยเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ purpose
2: purpose
0: สัตว์เลี้ยงของเราที่เราร้องเพลงกันมีกี่ตัวแล้ว
2: 3
0: ตัวตัวแรกคืออะไรคะ
2: dog
0: ตัวแรกกางปีกกันเลยดีกว่า
2: bird
0: อ้าวกางปีกแล้วกางปีกออกแล้วก็โพบินอ้าวบินบินบินบินไปบนฟ้าB I R D บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ B I R D B B I R D B บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ตัวแรกเป็นเบิร์ดตัวที่สองเป็นอะไรนะ
2: ดอก
0: มาเลยเห่าเป็นแบบวันนี้เสียงเห่าของเราบาร์กิ้งเนี่ยจะต้องเป็นเสียงบาร์กบาร์กคือเสียงเห่าเนี่ยจะเป็นเสียงแบบเสียงเป็นตัวเล็กๆแล้วกันได้ไหมคะเอ๊ะตัวเล็กๆเราเรียกว่าอะไร big dog หรือ small dog
2: small dog
0: โอเค everyone small dog นะ are you ready
2: yeah
0: ready dog dog นิสัยดีๆอ้าวมีหน้าที่เฝ้า

0: O G 的 ，D O G 的 ，D O G 的，เยี่ยมมากโหเห่าได้น่ารักมากเลยเป็น small dog ทั้งหมดเนาะแล้วถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ
1: ่ big dog
0: big dog โอเค big dog แล้วเคยเจอ big cat ไหม
1: ไม่เคย
0: ครูกุ้งเคยไปเจออันเนี้ยเคยเห็นหนูไหมคะ
1: เ
0: ออ mouse หนูจะมี2คำคือ mouse ตัวเล็ก rat ตัวใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ที่ในตลาดก็จะเป็นแรดเคยเห็นหนูตัวเท่าแมวไหมหนูกับแมววิ่งสวนกันตัวเท่ากันเลยฉะนั้นจะต้องเป็น big cat ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆแมวตัวเล็กๆพออาบน้ำนะ
1: small cat
0: ก็ต้องเรียกว่า small cat อ้าวเรามาเป็น cat พร้อมๆกันเลยเร็วเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว

0: ี่คน
1: แค่ก้องไว้หน้าดู
0: แค่ชอบปลาทูเมียวเมียวแค่มีคนฟูฟูแค
1: ่ก้องไว้หน้าดู
0: แค่ชอบอยู่ใกล้ใกล้เธอเมียวเป็นแคทเรียบร้อยเป็นปลาดีกว่าวันนี้ลงไปในน้ำมั่งปลาอยู่ที่ไหนนะอ้าวเราทำท่าหน่อยปลาปลาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: goldfish
0: คือปลาทอง
1: fish.
0: แต่ถ้า fish, fish แต่ถ้าทั่วไปเราเรียกว่า fish
1: fish
0: fish อ้าวปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนๆปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดี fish นั่นก็คือปลา f อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย i s กับเอสเซนอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้

0: กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลาอ่านว่า fish ก็แปลว่าปลารอบแรกทำท่าไปแล้วรอบที่สองคลอไปกับครูกุ้งได้ไหมคะปลายทางร้องคลอกันไปด้วยแล้วก็ลองทำท่าดูนะคะอ้าวพร้อม one two three ปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนไหนปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดี fish นั่นก็คือปลา F อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย IS กับ S นั้นอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้ F กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลา F กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าอ่านว่า fish ก็แปลว่าเอ๊ะ fish มีตัวบ้างตัวอะไรบ้างนะลูก F กับ I กับ S กับ Sมีตีตัวก็คือ F กับ I กับ S กับ H อ่านว่า fish ก็แปลว่าอ่านว่า fish ก็แปลว่าโอ้เราทำท่าปลากี่ท่าเนี่ย2ท่ามี fish อย่างนี้แล้วก็ fish มีหัวแล้วก็มีหางเนาะได้คำศัพท์ไป4คำเลย dog มีอะไรบ้างนะ dog dog อ้าวแล้วถ้า cat ล่ะ c a fish ล่ะ F กับI กับ S กับ H แล้วมีอะไรอีกนะ
1: bird
0: the bird โอ้ได้หมดเลยเด็กๆได้คำศัพท์หมดไหมเพสคำศัพท์มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาทบทวนคำศัพท์กันเลยตัวนี
1: ้
0: bird ไม่เอาออกเสียงกระชับนิดหนึ่ง bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: ขึ้นต้นด้วย letterLetter
1: B
0: B bird พร้อมๆกัน B bird
1: B bird
0: B bird
1: B bird
0: มงคลดีกว่ามงคล letter B อยู่ไหนยะลูกหาให้หน่อยหาให้หน่อยเร็วไปหยิบ letter B ให้ครูกุ้งหน่อยนะเอ๊มาดูกันกับตาลมงคลหยิบถูกไหมคะ letter อะไรคะB letter B sound
1: B
0: B sound ตายเก่งมากเก็บปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปตัวที่สองตัวอะไรคะตัวอะไรนะลูกขึ้นด้วย letter พร้อมๆกันเคิร์กแคท
1: เคิร
0: ์
1: กแคท
0: เมอรี่กูกุ้งยังไม่ขึ้นมานะเคิร์กแคทขึ้นต้นด้วย letter C 4ตัวไหนเมอรี่มาเลยดูซิเมอรี่จะได้ไหมครูกุ้งไม่ขึ้นคำศัพท์นะเร็วเมอรี่เร็วท่องมาเลยตั้งแต่ตัวแรกเมอรี่หยิบตัวนี้มาเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันว่าของเมอรี่จะถูกไหม one two three ถูกไหมคะปรบมือให้เมอรี่หน่อยไปต่อตัวต่อไป
1: dog
0: the dog
1: the dog
0: the dog ขอบุญญาพร the ครูกุ้งไม่เคยไม่เอาออกมาแล้วนะบุญญาพร letter D ตัวไหนบอกมาเลยมาเลย

0: De, di de. บุญจพรหยิบตัวนี้มาเด็กๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะ Right or wrong ดูสิเฉลยพร้อมๆกันนับเลยพร้อมๆกันค่ะหวานถูกไหมถูกปรบมือให้บุญจพรหน่อยค่ะพร้อมๆกัน the dog และตัวสุดท้ายเลยค่ะปลาทองนะเกิด goldfish
1: เกิด goldfish
0: โอเมกมาเลยจ้าโอเมกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใช่เหรอ
1: ใช
0: ่ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่อ้าวเรามาดูพร้อมๆกันนับรับนับพร้อมๆกันเลยค่ะหวาน
1: ส
0: ีเกิด goldfish
1: เกิด goldfish
0: ขึ้นต้นด้วยเลเธอร
1: ์
0: G G เหมือนเลขอะไรนะแล้วโอเมกหยิบมาถูกไหมปรบมือให้โอเมกหน่อยค่ะไปต่อไปต่อเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเอ๊ะในหลังหมายเลขนี้จะมีรูปที่เด็กๆต้องบอกคำศัพท์มาให้ได้อ่ะ Sip your lips ครูกุ้งจะเรียกเพื่อนคนที่ตั้งใจเรียนไม่พูดแทรกมาเปิดหมายเลขทีละหมายเลขแต่ต้องบอกให้ได้ว่าหมายเลขมีเลขอะไรเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเลขแรกคือเลขอะไรคะ
1: One,
0: เลขที่สอง
1: three,
0: โอเคแมนยูแมนยูอยากจะเปิดหมายเลขอะไรคะ One มาเลยถึงไหมแมนยู come on please แมนยูจิ้มไปเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะออกถ่ายนะโอ้แมนยูคิดว่าทายได้ไหมตัวนี้ได้ไหมคะคิดว่าเป็นอะไร
2: ด็อก
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: แมนยูทายว่าเป็นด็อกนะอ่ะไปได้ค่ะเอมะลิจัสมินอีกสักรูปหนึ่งแล้วกันอีกสักเลขหนึ่งเอาหมายเลขอะไรคะ number four โอเค number four click โอ้คิดว่าเป็นตัวอะไรคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: ด็อก
0: ด็อกเหมือนกันคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ่ะไปนั่งที่คิดว่าใช่ไหมลูก
1: ใช่อ่
0: ะปั้นดินมาปั้นดินหมายเลขอะไร
3: 2
0: ปั้นดินบอกว่าขอ number 2 number 2กดเลยค่ะโอ้โหหน้าตาชัดมากตัวนี้อะไรนะ
2: ด็อก
0: ด็อกโอเคและสุดท้ายพี่เติร์ดเหลือหมายเลขอะไรพี่เติร์ด3 อ้าวออกไปเลยใช่ด็อกไหมคะใช่แล้วด็อกเห่ายังไงนะ
2: เห่า
0: โอ้โหอันนี้เสียงแบบนี้เป็น small dog หรือ big dog
1: small dog
0: โอเคขอบคุณพี่เติร์ดมากค่ะรูปนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่า
1: dog
0: dog มีตัวอะไรบ้างนะ
1: dog
0: เยี่ยมเลยไปเติร์ดคำต่อไปคำต่อไปเอวาเอวาปิดอย่างนี้คิดว่ารูปอะไรให้ทายก่อนเอวามาหาโกโก้งเอวาทายก่อนนะมาบอกสิน้องปลายน้องปลายน้องปลายนั่งลงก่อนลูกคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
4: แคท
0: เอวาบอกว่าเป็นแคทมาทายกันหมายเลขอะไรดีคะ number 4โอเคอุ๊ยคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่แคทโหรูปแรกก็คิดว่าถูกเลยนะอาจจะไม่ใช่แคทก็ได้อาจจะเป็นไทเกอร์ก็ได้นะเออสีคล้ายๆกันเนาะอ้าวถ้วยฟูถ้วยฟูมาหน่อยถ้วยฟูถ้วยฟูว่าหมายเลขอะไรดี
5: number
0: 1 click number 1โอ้โห big eyes เลยเนาะอ๋อคิดว่าเป็นอะไรคะ
5: แคท
0: คิดว่าเป็นแคทเอ๊ะครูกุ้งว่ายังไม่มั่นใจทั่วใบพลูอยู่ไหนเอ่ยใบพลูมาใบพลูหมายเลขอะไรดี3อ้าว number 3มั่นใจไหมว่าเป็นแคทมั่นใจใช่ไหมโอเครูปสุดท้ายรูปสุดท้ายให้มากขึ้นน้องออบิทออบิทหมายเลขอะไรคะเหลือหมายเลข number 2มั่นใจไหมว่าเป็นแคทมั่นใจเอาคลิกเลย โอ้โหใช่ไหมชัดเจนเลยไหมเป็นตัวอะไรเนาะ
2: Cat
0: ไม่ใช่ไทเกอร์เนาะโอเคอ่ะปรบมือให้คนที่มาเปิดและตอบได้ถูกค่ะ Cat มีตัวอะไรบ้างนะ
5: C-A-T
0: Cat นิสัยดีดีเนาะไปตัวต่อไปปิดไว้แล้วปันปันมาเลยปันปันทายว่าเป็นอะไรบอกมาก่อนทายว่าเป็นอะไรปันปันทายว่าเป็น bird bird มั่นใจเปล่ายังไม่เห็นขนาดนี้ยังมั่นใจหมายเลขอะไรดีต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษได้นะ number
5: one
0: อันนี้คือ number two ใช่ไหมไม่ใช่นับดีๆ one two three หมายเลขอะไรคะ3อ้าวคลิก number 3โอ้โหใช่ไหม
5: ใช
0: ่ไปกัปตันกัปตันมากัปตันว่าเป็นตัวอะไรไทยแล้วกัปตันบอกว่าเป็นตัวอะไรคะ
5: bird
0: อ้าว bird หมายเลขอะไรบอกกุ๊กกุ้งก่อน number 4โอเคไปคิดว่าใช่ไหม
5: ใช
0: ่อ้าวพอยมาพอยว่าเป็นตัวอะไรเห็นแค่นี้พลอยว่าเป็นตัวอะไรคะ
5: bird
0: พลอยบอกว่าเป็น bird อ้าวหมายเลขอะไรดีคะ
5: two
0: คลิก number two โอเคโหชัดเจนมากชัดเจนมากเลยคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ bird ไหม
5: ใช
0: ่ไหม
5: ใช
0: ่ไปนั่งทีได้มาเลยค่ะ ID number อะไรที่เหลือคะ
5: one
0: number อะไรคะ
5: one
0: อ้าวคลิก number one ใช่ไหมตัวอะไรลูก
5: bird
0: bird ใช่ไหมคะใช่อ้าวและ bird มีตัวอะไรบ้างใครจำได้ขอบคุณมากค่ะใครจำได
5: ้
0: bird bird bird bird เราแสดงว่าถูกและรูปสุดท้าย
5: โอ้
0: แน่ใจกุ้งอาจจะเอารูปเดิมมาก็ได้นะใช่ป่ะฟินิกหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีฟินิกบ็อกซ์ number 2ก่อนจะเปิดทายมาก่อนว่าเป็นอะไรคะ
5: goldfish
0: ฟินิกบอกว่าเป็น goldfish ใช่หรือเปล่าลองดูกด number 2เลยคลิกฟึบใช่เหรอมันกระโดดงี้ใช่เหรอใช่ไหมใช่ไปต่ออุ๋งว่าเป็นตัวอะไร
5: goldfish
0: อุ๋งว่าเป็น goldfish ใช่ไหมคะอุ๋งคลิกหมายเลขอะไรอยากจะคลิกหมายเลขอะไร3โอเคคลิก number 3ใช่เหรอมันคือต้นไม้นะมันคือต้นไม้นะใช่เหรออุ๋งใช่โอเคอุ๋งว่ายังเป็น goldfish หันสาเล็กเหลือหมายเลข number 1กับ number 4หันสาเล็กคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ
5: goldfish
0: เป็น goldfish เหมือนกัน number อะไรดี number 1ถึงไหมคลิกถึงไหมโอเคถึงด้วยพร้อมๆกันเห็นรูปเลย goldfish และเหนือ number 4ขอคลิกหน่อยนะกุ้งขอคลิกหน่อยนะมันไปได้จริงๆใช่ไหมอ๋อไปได้จริงๆรูปนี้ออกเสียงพร้อมๆกัน
5: goldfish
0: ไม่ใช่ fish แต่เราบอกประเภทของเขาเลยว่า goldfish ก็คือปลาทองมีตัวอักษรอะไรบ้างนะใครจำได
5: ้
0: L D F I S H goldfish เยี่ยมมากคำศัพท์ไปพร้อมเรียบร้อยแม่นแล้วคราวนี้ถามนี้ใครจำได้ครูกุ้งถามในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันถามว่าอะไรคะ Do you have a pet เก่งมากนัทวัฒน์บอกเลย Do you have a pet
5: Do you have a pet
0: Do you have a pet?
5: Do you have a pet?
0: เสียงจะสูงที่เพชรนะ Do you have a pet?
5: Do you have a pet?
0: เยี่ยมเลยถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูน้องปายจะตอบได้2อย่างคือ yes กับ no จำไว้นะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูตอบได้2อย่างคือ yes กับ no และเมื่อถาม you ต้องตอบ I ให้เทคนิคเลยถ้าเห็นคำถามเป็น you ต้องตอบ I ถาม you คือคุณตอบ I คือฉันถามยูตอบ I Do you have a pet? ตอบได้2อย่างคือ Yes, I have a

0: และก็ตามด้วยคำศัพท์กับถ้าไม่มี
1: no no I don't
0: ถ้าไม่มีแล้วตอบว่า
1: no
0: no I don't no I don't no I don't
1: no I don't
0: ออกเสียงท้ายด้วยให้ชัดเจนนะคะถ้ามีบอกเลย yes I have a dog yes I have a cat yes I have a bird yes I have a goldfish แต่ถ้าบ้านไหนไม่เลี้ยงก็ no I don't มาดูกันเลยค่ะตัวแรกครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไร
1: cat
0: ครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรคะ
1: cat
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบ do you have a pet
1: yes I have a cat
0: yes I have a cat มีตัวอะไรบ้าง
1: สี
0: แน่ใจ yeah. นะพร้อมๆกัน1 2 3เยี่ยมเลยไปต่อตัวที่2ค่ะ
1: bird
0: ถามคำถามว่าอะไรนะลูก
1: yeah.
0: ถามคำถาม
1: do you have a pet
0: do you have a pet เอ๊มีไหมคะ
1: ม
0: ีเราตอบทันทีเลยว่า
1: yeah.
0: IBird มีตัวอะไรบ้างนะ
1: B-I-R
0: เยี่ยมมาก B-I-R the bird เยี่ยมเลยค่ะไปต่อคำถามต่อไปคำถามถามว่าอะไรนะลูก
1: Do you have a pet
0: คำตอบต้องตอบว่า
1: yeah,
0: ปั้นดินปั้นดินมืออย่างเดียวปั้นดินต้องตอบครูกุ้งให้ได้ครูกุ้งถามนะDo you have a pet?
1: Yeah, I have a dog.
0: มีตัวอะไรบ้างคะ
1: Dog.
0: เยี่ยมเลยและลงท้ายประโยคก็ต้องมีจุด full stop เยี่ยมค่ะไปต่อคำถามนี้ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: ตอบว่าไง
1: I have a goldfish.
0: Goldfish คำนี้ยาวมีตัวอะไรบ้างนะ
1: G O L
0: D SI has goldfish เมื่อลงท้ายประโยคต้องมี
1: คุณ
0: เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้ดูเอาแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะจะต้องตอบว่าอะไรถามนะแล้วตอบครูกุ้งถามนะเด็กๆตอบพร้อมกันนะ Do you have a pet?
1: No I don't
0: No I don't เยี่ยมเลยค่ะ No I don't ตอบง่ายๆเลยคราวนี้เด็กๆดูนะคะเอ๊ะคนนี้เป็นครูกุ้งตอนเด็กๆครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรอ่ะถ้าบอกนะเราจะต้องบอกเป็นประโยคว่าอะไรนะ I have a dog พร้อมกัน I have a dog
1: I
0: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นเส้นตรงเขียนยังไงนะ
1: ตรง
0: เส้นตรงมีขีดข้างบนขีดข้างล่างเหมือนปกนี้เลยค่ะI have a แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์อยู่ในช่วง speaking practice ตอนนี้จะฝึกให้เด็กๆพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ได้เนาะอย่างถ้าครูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งจะบอกว่าอะไรนะ ครูกุ้งมีตัวนี้ต้องบอกว่าอะไรนะ
1: I have a dog
0: มีกี่ตัวคะ
1: 1
0: มีกี่ตัวคะ
1: 1
0: หนึ่งตัวแล้วก็บอก a dogแต่ถ้าครูกุ้งลิงก์2ตัวล่ะเราจะบอกว่าอะไร
1: ทัว
0: ร์ดอกไม่ได้ I have two dogs ไปต่อไปต่อถ้าครูกุ้งมีตัวนี้มีตัวนี
1: ้
0: I have a goldfish I have a goldfish ถ้าครูกุ้งมี4ตัวI have four goldfish. I have four goldfish. เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆพูดได้ส่วนใหญ่ตอนนี้เพราะทักษะการพูดครูกุ้งฝึกไว้ยาวอย่างรอบที่แล้วถามตอบกันแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้ให้ข้อมูลได้ว่าสัตว์เลี้ยงเรามีตัวอะไรเมื่อได้แล้วครูกุ้งอยากให้เด็กๆบอกตัวแรกจังเลยใครอยากให้อ่านให้เพื่อนฟังบ้างคะกลุ่มไหนดีเอาเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่ม3 stand up please ยืนที่โต๊ะตัวเองเลยยืนที่โต๊ะตัวเองอ้าว stand up คืออะไรคะ
1: ย
0: ืนขึ้นอ้าวกลุ่ม3 stand up please

0: บุญญพรไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องขยับเก้าอี้อ้าวบนกระดานบนสมาร์ทบอร์ดประโยคแรกเราจะอ่านว่าอะไรคะ
1: I am computer
0: ตอนนี้คุณครูสามารถประเมินได้นะว่าเด็กคนไหนอ้าปากพูดเนาะเราประเมินการพูดกันครูกุ้งอ่ะประเมินโดยรวมกันเลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะลองใช้วิธีครูกุ้งเรียกเป็นกลุ่มแล้วให้ยืนขึ้นแล้วก็ลองฝึกอ่านฝึกพูดประโยคเพื่อที่เราจะประเมินได้ว่าเด็กๆได้ตามตัวชี้วัดที่เราได้ระบุไว้ไหมนะคะอ่ะพร้อมกันนะประโยคแรกเลยค่ะ
1: I am
0: a bird กัปตันน้ำหมอกัปตันอ้าปากกว้างๆพร้อมๆกันใหม่ 1 2 3
1: I am a bird
0: จำได้ไหมว่า bird มีตัวอะไรบ้างคะมีโอเหร
1: อ
0: B ตัวอะไรบ้างนะลูก B-I-R-D แบบนี้เลยไหม
1: ใช
0: ่ใช่กัปตันต้องตั้งใจนิดหนึ่งอย่าเล่นเยอะนะเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวกัปตันจะไม่ได้นะอีกหนึ่งรอบเลยค่ะกรุ๊ป3 I have a bird
1: I have a bird
0: โอเค sit down please กรุ๊ป 5 stand up pleaseSmile คืออะไรคะยิ้ม Group 5 Are you ready?
1: Yes
0: อ่านประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะ
1: I am a cat
0: มา cat เฉยๆได้ไหม ไม่ได้ประโยคนี้ต้องอ่านว่า
1: I have a cat
0: จำได้ไหม Group 5 cat มีตัวอะไรบ้างคะ
1: เ
0: ยี่ยมมาก CAT อ่านอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ I am ไม่ได้ฉันไม่ได้เป็น have คือมีปั้นทุกปั้นดินจะทุกครั้งเลยนะปั้นดินออกเสียงใหม่ I have พร้อมนะ 1 2 3
1: I have a cat
0: โอเค group 5ต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้ sit down please ต่อไปรูปนี้เลยค่ะ group 2 stand up please group 2มั่นใจนะอุ๋งวันนี้ถักเปียสวยด้วยอุ๋งต้องมั่นใจตอบเอ๊ะรูปนี้เป็นอะไรคะลูก
1: dog
0: มีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างคะDOG dog เติมไปเรียบร้อยแล้วประโยคนี้ต้องอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a dog
0: โอเมกมั่นใจดีมากเสียงดังฟังชัด 1 2 3
1: I have a dog
0: เยี่ยมมากไปต่อ group 1 stand up please คำนี้ยาวเลยคำนี้อย่าเพิ่งเติมก่อนคำที่หายไปคือคำว่าอะไรลูก
1: Goldfish
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: GOLB
0: D ณัฐวัฒน์บอก GOLB ใช่ตัว B ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็นตัว D อีกหนึ่งรอบค่ะ 1 2 3 G Phoenix OLD
1: FIS
0: H คำนี้เลย Goldfish ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ปวันปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยอ่ะซิดดาพลีสเราเรียกกันเป็นกลุ่มๆนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละกลุ่มเด็กแต่ละคนจะต้องเพิ่มเติมเสริมอย่างไรหรือว่าคนไหนที่ยังไม่คล่องอย่างณัฐวัฒน์ครูกุ้งเห็นแล้วตัว B กับตัว D ยังสับสนอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องเสริมกันตอนหลังนะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วอ่านประโยคได้แล้วพูดได้แล้วเรามาเรียงประโยคกันค่ะประโยคนี้ไม่มีรูปด้วยเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรคะใช่เหรอไม่มีรูปยังอ่านได้เก่งมากเลยต้องแปลว่าอะไรนะลูกตัวแรกต้องเป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวแรกต้องเป็นตัวอะไร
1: ไ
0: อขึ้นต้นประโยคจำง่ายๆครูกุ้งให้เทคนิคถ้าประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหลือก็จะต้องเป็น
1: ตัวพ
0: ิ
1: มพ
0: ์เล็กไอต่อไปต่ออะไรคะ
1: have
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: h a v e
0: h a v e

0: เอ๊ะตัวนี้เนาะคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเค I have ตัวต่อไปอะไรคะ
1: A
0: A R ต่อไปคำสุดท้าย Cat และมาพร้อมจุดฟูลสต็อกพร้อมๆกันเลยค่ะ I have a cat
1: I have a cat
0: ตัวนี้ป่ะ
1: No
0: No ตัวนี้ไหม
1: No
0: ตัวนี้ไม่ใช่อีกตัวนี้ได้ไหมYes, okay. I have a cat. คำต่อไปเลยค่ะเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไร
1: I have a dog.
0: ขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิ้นใหญ่ตัวอะไรนะ
1: I
0: สังเกตนะตัวนี้ก็เรียกตัว I เหมือนกันพิมพ์ใหญ่และแบบนี้ก็เป็นตัว I เหมือนกันครูกุ้งมีนำเสนอให้สองแบบแต่เวลาป.1ของเราเริ่มเรียนเริ่มเขียนครูกุ้งขอให้มีเส้นข้างบนเส้นข้างล่างได้ไหมคะได้เนาะฟอนต์ของคอมพิวเตอร์บางทีจะมีเป็นแค่เป็นเส้นตรงครูกุ้งก็เลยต้องนำเสนอทั้งสองแบบเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าถูกต้องทั้งสองแบบนะโอเมกเนาะพอถูกต้องทั้งสองแบบแล้วเลือกใช้ตอนนี้ครูกุ้งขอให้เลือกใช้เป็นแบบเส้นตรงขีดบนขีดล่างนะคะคำต่อไปคำว่าอะไร
1: have
0: คำว่าอะไรนะ
1: have
0: เอ๊ะมีตัวอะไรบ้างคะเยี่ยมเลย I have อะไรอะไรต่อ A A A 1แล้วตัวต่อไปคือ bird เหรอคำว่าอะไรนะ dog dog มีตัวอะไรบ้างคะ
1: dog
0: เยี่ยมมากอ้าวเมื่อฝึกเรียงกันได้แล้วเรียงของครูกุ้งหน้าจอคราวนี้ครูกุ้งอยากให้เด็กๆมาลองฝึกเรียงกันบ้างครูกุ้งก็จะมีบัตรคำคุณครูปลายทางลองดูนะคะใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่งแล้วเขียนคำศัพท์ไปเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ลองเรียงประโยคกันนะคะมาดูของครูกุ้งพร้อมๆกันครูกุ้งจะมีที่เรียงตรงนี้1 2 3 4 5ในการเรียง1ครั้งก็จะมี5คนถ้าครูกุ้งหยิบตัวนี
1: ้
0: ประโยคนี้ก็จะต้องบอกว่า
1: เ
0: มื่อสักครู่กลุ่มอะไรนะลูกกลุ่ม4ยังไม่ได้ยืนตอบยืนอ่านขอกลุ่ม4นำคำศัพท์ตรงนี้ไปเรียงหน่อยค่ะข้างหน้าชั้นนะหยิบเลย I have อ่ะหยิบเลยค่ะหยิบไปคนละใบเลยอ่ะหยิบไปอ่ะไปอ่ะน้องไปได้ไปเรียงหน้าประโยคสิไปเรียงหน้าห้องนะอ้าวดูซิช่วยกันจัดการใครจะเป็นคนแรกโอเคอ้าวเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งค่ะเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งมาดูซิครูกุ้งขอเช็คคำตอบดูเพื่อนๆช่วยเช็คคำตอบหน่อยต้องทำไมนะคะครูกุ้งแอบได้ยินนะเพื่อนบอกว่าจุดต้องชิดกับด็อกเลยช่วยกันถือ2คนโอเคชิดกันเลยเพราะเป็นคำสุดท้ายใช่ไหมเมื่อคำสุดท้ายจบประโยคก็จะต้องมีจุด full stop เอ๊ะคำที่เพื่อนเรียงอ่ะเด็กๆถือดีๆเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่เห็นคำศัพท์นะถือแนวเดียวกันตั้งๆจ๋าตั้งๆจ๋าถือแนวเดียวกันเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดจับตรงมุมโอเคเยี่ยมเลยประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านใหม่พร้อมๆกัน
1: I have
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาเลยค่ะเอามาคืนครูกุ้งไปต่อนะเอายากๆหน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะเอาเป็นตัวนี้ละกันI have a goldfish เอ๊ะประโยคจะต้องเรียงว่าอย่างไรขอกรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5มาเลยหยิบไปเรียงเลยไปเรียงประโยคเลยค่ะดูสิเพื่อนยืนถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ไหมคะ
1: ถูก
0: นะคะแต่ว่าโอ้น่ารักมากเราย้ำกันอยู่เสมอว่าเมื่อคำสุดท้ายก็ต้องจุดฟูลสต็อปอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะประโยคที่เพื่อน

0: เรียงอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a goldfish
0: พร้อมกัน I have a goldfish
1: I have a goldfish
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเมื่อเด็กๆเรียงประโยคแล้วคราวนี้มาเลยค่ะสิ่งที่จะให้ทำต่อไปเรามาดูกันดีกว่าห้องเราอะอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดเอาครูกุ้งขอเก็บตรงนี้เลยอ้าวเลือกไว้ในใจเลือกไว้ในใจนะเดี๋ยวต่อไปครูกุ้งจะแจกกระดาษให้เด็กๆคนละหนึ่งใบพร้อมนะเลือกไว้ในใจหนึ่งตัวยัง
1: เล
0: ือกแล้วนะครูกุ้งจะแจกกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นผู้ชายจะเป็นสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกผู้หญิงก็จะเป็นสี
1: พ
0: ิงค์ไม่ใช่พิงค์พิงค์อย่างเดียวพิงค
1: ์
0: พิงค
1: ์
0: หลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกประโยคเลือกประโยคหนึ่งประโยคที่ตัวเองอยากเลี้ยงและมีหรือมีจริงๆเช่นถ้าครูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งก็จะต้องเขียนคำว่า
1: I
0: เขียนประโยคนี้ว่า I have a dog.
1: I have a dog.
0: และลงท้ายประโยคต้องมี
1: จุดสุดท้าย
0: และประโยคต่อไปถ้าเราเลี้ยงอยากเลี้ยงตัวนี้เราต้องบอกว่า
1: I
0: และถ้าเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็ต้องบอกว่า
1: I
0: และต่อไปอยากเลี้ยงตัวนี
1: ้
0: และลงท้ายประโยคต้องมี
1: จุดสุดท้าย
0: เวลาเขียนตัว I ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะแต่ก็ไม่ต้องใหญ่เต็มกระดาษแล้วเดี๋ยวเขียนไม่ได้นะแล้วก็เขียนประโยคตัวต่อไปให้เล็กๆให้แบบพอดีกระดาษได้ไหมคะได้นะหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาติดดูว่าถ้าเราเป็นด็อกเราก็มาแปะตรงนี้เราเป็นแคทเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็มาแปะตรงนี้แปะเรียงไปเลยเราจะมาดูกันว่าใครเลี้ยงตัวไหนมากที่สุดเด็กๆมาเดากันดีกว่าคิดว่าห้องเราจะเลี้ยงตัวอะไรมากที่สุดคะแมนยูฮะใครว่าด็อกใครว่าด็อกยกมือครูกุ้งว่าด็อกเยอะที่สุดนะใครว่าแคทเยอะที่สุดยกมือโอ้บรรดาทาสแมวใครว่าเบิร์ดเยอะที่สุดยกมือมาดูกันใครว่าโกลด์ฟิชเยอะที่สุดยกมือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะเขียนตัวอะไรนะคะมาเดี๋ยวมารับกระดาษทีละคนเลยค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอผู้ชายมาก่อนเลยค่ะบอยเข้าแถวเรียงไม่แย่งกันไปเขียนตรงนี้นะเพราะว่ากาวอยู่ข้างบนไปเวลาทำงานมีเสียงไหมคะ Sit your lips เขียนให้สวยนะคะไม่ต้องเขียนชื่อเนาะเขียนแค่ประโยคที่เราอยากเลี้ยงกาวจะอยู่ด้านบนนะลูกพยายามเขียนให้กาวอยู่ด้านบนนะไปต่อผู้หญิงเลยค่ะ girl มาต่อแถวเลย you're welcome you're welcomeมีการถามด้วยนะเธอเอาอะไรเธอจะเขียนตัวอะไรแล้วเลย You're welcome อุ๋งไม่ชอบแมวเหรอโอ้เมื่อก่อนเป็นทาสแมวเขียนเลยนะคะเด็กๆกาวต้องอยู่ด้านหลังนะกระดาษโพสต์อิทกาวอยู่ด้านหลังนะเรียบร้อยลงมือเขียนแบบไม่มีเสียงพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ค่ะอ้าวเลือกเลยจะเป็นตัวไหนแล้วมาดูกันว่าตัวไหนเยอะที่สุดของพวกเรา

0: ะคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: แคท
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: คิดว่าแคทเยอะสุดเหรอ
1: ใ
0: ช่ใช่เด็กๆดูรูปประโยคนะครูก็ให้ดูรูปประโยคตรงนี้ครูกุ้งเขียนติดกันไหมคะบีเขียนติดกันเป็นพืชนะอ่านไม่ออกนะลูกอ่านไม่ออกนะลูกเขียนติดกันเป็นพืชอย่างนี้ไม่ได้นะลูกต้องมีเว้นช่องไฟใครเขียนเสร็จแล้วมาเลยค่ะลองมาติดดูซิใครเขียนเรียบร้อยแล้วมาติดเลยไหนมีโกฟิชนะต่อเลยนะไปได้ค่ะไปได้ดอกหนูเขียนว่าอะไร I have a cat อยู่นี่ค่ะอันนี้อะไร
2: cat
0: a cat ต่อนี่ตัวอะไรคะ I อ่านดิ I have อะไร
2: I have ดาบ
0: ต้องไปเขียนมาด้านนี้ลูกเพราะด้านนี้มันเป็นกาวติดถ้าหนูติดไม่เห็นต้องไปเขียนหน้านี้นะไปไม่ต้องลบนะลูกไปเยี่ยมติดห่างมาหน่อยไหนคะโอ้ยทาสแมวยาวเลยอ่ะเดี๋ยวกูก้มขยับหน่อยตัวอะไรคะ
2: แคท
0: แถวนี้มีเสียงดังงานเสร็จยังคะตัวไหนคะ
2: ด
0: ็
2: อก
0: ข้างบนเนาะแคทได้ยังไงหนูเขียนคำว่าด็อกอะลูกอ่านซิ I have อะไรคะอันนี้อะไรคะ I have a cat เนาะไอ้แฮะอะไรคะบีดต้องเขียนใหม่บีดดูครูกุ้งเขียนติดไหมคะไม่ติดลบเขียนใหม่เลยลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะมาต่อเลยไอ้แฮะอะไร
2: ไอ้แ
0: ฮะเยี่ยมต่อไปอันนี้อะไรคะอ่านสิไอ้แ
2: ฮะ
0: แคทอันนี้ใช่ไหมโอเคไปต่ออ่านว่าอะไรคะ I have
2: a cat
0: ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะไปจุดมาก่อนมาเลยอันนี้อะไรคะ
2: I have
0: โอเคติดกันไหนติดกันไหนโอเคตันจ๋านาวาจ๋า Sip your lips แป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนใช้สมาธิเขียนอันนี้อะไรคะรูปไหนต้องติดตรงไหนโอเคครูกุ้งติดให้นะอันนี้ล่ะคะ
2: I have
0: a bird bird อยู่นี่ต้องลบเขียน bird ใหม่ bird เขียนผิดนะแล้วลงท้ายประโยคต้องมีจุดฟูลซอฟต่อไป
2: อ
0: ่
2: าน
0: ดิ
2: I have
0: อะไรนะ
2: I have
0: ไปต่ออันนี้ล่ะคะโอเคด็อกอยู่ไหนไปต่ออ่านเลยค่ะเยี่ยมต่อดีนะเด็กๆแถวยาวสุดคือแคทมายาวแล้วอันนี้อะไรคะหนูต้องเขียนด้านนี้เพราะว่าด้านนี้คือกาวเขียนด้านนี้นะเขียนตรงนี้ไปอันนี้อะไรไอ้แฮปเปอร์โกฟิชโอเคไปต่ออันนี้อะไรคะไอ้แฮปเปอร์ด็อกใช่ไหมอันนี้อะไรไอ้แฮปเปอร์ด็อกโอเคอันนี้ล่ะคะ
2: ไอ้แฮป
0: เบิร์ดทุกคน one two three คำว่าอะไร four five six seven eight nine10 zip your lips

0: มีเสียงไหมคะอ่านให้กุ้งฟังก่อน I have อะไรคะโอเค I have อะไร
1: ค่ะ
0: เวลาเขียนต้องไม่ติดบีดต้องแก้ปัญหาเรื่องการเขียนนะลูกนะบีดยังปัญหาเรื่องการเขียนของบีดยังไม่ได้นะอ่ะเด็กๆขาเรามาดูกันเรามาดูกันทั้งหมด I have a dog มีกี่คนนะ1 2 3 4 I have a cat มีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 17คนเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคะอ่านประโยคก่อนแล้ว I have a bird มีกี่คน
1: 1 2 3 4
0: อันนี้ล่ะคะ
1: I have
0: a goldfish กี่คน
1: 1 2 3 4
0: มากที่สุดคือ
1: yeah.
0: มากที่สุดคือ
1: yeah.
0: โอเคเราสรุปได้ว่าห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุดคะ
1: yeah.
0: ห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุด
1: cat
0: ถ้าเรามีแมวเราก็ต้องบอกว่า I have a cat ในช่วงสุดท้ายของเรา wrap up ประโยคนี้อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ 1 2 3
1: I have a bird I
0: เยี่ยมมากเลยทั้งหมดนี้เราได้บอกว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรฝึกการเขียนด้วยนะคะที่สำคัญในการฝึกการเขียนเด็กๆพยายามเว้นช่องไฟให้ห่างเท่าๆกันเราเขียนติดๆกันได้ไหมบีด
1: ไม่ได
0: ้บีดต้องพัฒนาเรื่องการเขียนการเขียนเราจะเขียนไม่ติดกันนะคะวันนี้โอ้โหเด็กๆได้ทำสำรวจกันมาแล้วว่าแคทเยอะที่สุดชอบเลี้ยงไหม
1: ชอบ
0: ถ้าชอบเลี้ยงก็เลี้ยงมาแล้วครูกุ้งเอาไปเล่นด้วยที่บ้านด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราชอบเลี้ยงเราก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะคะคำศัพท์4คำประโยคการถามตอบเด็กๆก็ต้องฝึกกันให้คล่องนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะประเมินเด็กๆได้เหมือนที่ครูกุ้งประเมินเช่นยืนกันเป็นกลุ่มแล้วก็ให้อ่านเราก็จะสังเกตเด็กได้ต้องประเมินเด็กได้ประเมินการเขียนเว้นช่องไฟกันยังไม่ได้ดีเลยเราก็ต้องไปพัฒนากันนะคะในครั้งหน้าเรื่อง A Fish is in a Bowl ก็เป็นเรื่องสนุกอีกแล้วมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วเด็กๆอยากเรียนไหมคะแฮปปี้ไหมวันนี
1: ้
0: โอเคเด็กๆแฮปปี้ครูกุ้งก็แฮปปี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางที่ทำให้กิจกรรมบรรลุไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ
2: คัสเลดี้แต

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
3: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
3: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
3: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วย

0: ต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
1: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
2: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
1: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ได้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4สาม สอง หนึ่ง คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้อง

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะที่ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่เขาเรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมเท่าที่ทราบปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนนาปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าป

ว่าวรรณกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับท่านประธานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลยมแสงสงคราม1จุดหรือเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย

0: รัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุธรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะเข้าชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับเพราะสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมันนั้นแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรลกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้หนี้ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้หนี้ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกไงครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาจะทำปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผ่านน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านน้ำเข้าทุ่งพอผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่

0: ลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็น ัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเหมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GISAT ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทธที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
3: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากคนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
4: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
1: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

น้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลย

วาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมารายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ตอนสุภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรง

0: ออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
1: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ดทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโม่นั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโม่นี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

ลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อร้อยปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้นับเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานเจโอวานนี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันที่ฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระส

0: สันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่สองท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายหลายอย่าง
1: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพระองค์มานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะฮะเนี่ยแสดงถึงมัทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อพบเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยนะต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหาสัตว์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
2: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งในสี่มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สรรพรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้าง

โดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบนินี่ผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต

ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากลาดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้พระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์

ได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกกับภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาต้องแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคล เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้น2ต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินน่ะใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะฉะนั้นก็รับสั่งหมอเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้เราเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไง
1: จะปลูกครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปูตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมดแปลกไหมถ้าเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะขึ้นเขากัน
4: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลจริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรม

0: ไหมเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่ผิงหยางพี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่พี่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
4: นั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดกันไว้อ่ะ
4: อ้าวงั้นเรียกเลยแม่เรียกเลย
2: อ่ะนัชชามาเนี่ยไ
5: ปพี่หยาง
2: ไ
5: ป
2: ค่ะ
5: น
2: ั
5: ชช
2: า
5: ไปค่ะไปเร็วไปเร็วไปเย้มาแล้วมาแล้ว
1: โอ้ยขาตั้งนานนะ
4: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
2: ใช
0: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดเช้าขาวด้วย
4: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันหนึ่งอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่หยาง
4: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ากันแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
3: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
2: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ให้ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยง่ายมะการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: าทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยากครับ
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
0: หอมกว่าเดิม
1: หอมมั้ย
3: นุ่มมากค่ะ
4: นุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
0: สนุกมากหนูจะมาที่นี่ทุกวันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร
2: ไอศกรีม
1: อย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีนเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
5: เอาเด็กๆช่วยๆกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
0: ใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวนี้มีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
5: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู
0: ้ๆขนมปังพี่เอแค่พอ3ลูก
1: จะกินหมดไหมน้อง
0: เอ
1: าพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนัชชา
4: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวพี่หยาง
5: โอ
1: ้
5: โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดน้องๆจะได้ไปทดลองทำฝายกันจริงๆแต่จะได้ความรู้อะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุ

0: างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุ้งไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุ้งดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุ้งก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ
1: งๆๆเลย
0: แล้วหนู
1: แล้ว
0: หนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหน
1: ู
0: นี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวล
2: ุ
0: งจะเทตรงนี
2: ้
0: แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: ิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงเงาะก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็น

0: ภาพรวมของความเป็นชนบทเมืองด้วยขบวนเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์สกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะ

0: บางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อ
0: บานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: คนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ Lead Experience แล้ว

0: มีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
1: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
0: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
1: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
0: สั่น
1: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
0: เหงื่อแตก
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
0: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
1: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
0: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
1: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะ บางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือด

0: ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่านี่เป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้าง ค่อยๆเล่าไป

0: จากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าหัวใจสําคัญคือทํายังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ย

คุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะจะทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำเนี่ยแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปิ้ลเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงยากับแพง
1: เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาผมก็จดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: 200โล
3: ก็ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดนะเนี่ยมันคุ

0: เมื่อนิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: านุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเราจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราใช้เป็นล่อแมลงครับผมใส่ที่ขวดเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงเขาเนี่ยจะเป็นพวกแมลงวันทองเขาเนี่ยครับผมมาเดินดูแปลงก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฝงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้เลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

ันนี้คือถั่วพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมถั่วลันเตามันก็แห้งแล้วถั่วยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเนี่ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลงบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันงาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดแต่ว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้า
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมเล่นพันนะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ที่ปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททําให้แบบเหมือนกับโดนขังอ่ะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือ

ช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตตันท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับวิชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปมีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปเนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อัญเจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับ

พอคุณพาสเวทก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวทแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวทไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คืออะคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: แล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงจะต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันในกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเลิงศาลาเลิงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียง2พระองค์เท่านั้นครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอ่ะนะครับผม

0: ไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

เช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: และที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ส่งพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการ

ปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Attends, on va aller.
1: Lui, le couple, là.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุย

0: กับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตบายุนี่บ่เนี่ยบ่ตบเชลุปสาละขอเถียงนี่สารเลสุทอสาสอดคุคุพอตุเลตบเชอันนี่อัลลาอันนี่คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี่นี่ปุ๊บด้านในมาลุระเลยตะครอบลูเลยตะเพชรปุ่นี่มาอาร์ทเอาไว้มันนับเอาอาตาคุยคุยคุยคนนี้ละเว่ยปัตตาเพชรปัตตาอุตาแค่นี้เนี่ยอันนับเอาไว้ละปัตตาอุตาลอติดดูท้อเดี๋ยวดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์ทเยดอเตนี่เป็นนับเอาเลยสายนี่เนี่ยป้าอาการนับเอาเลยสายนี่มาตลอดอันนั้นก็เลยคิกทุกชิกิไล่จันทร์ชิกิตอนเนี่ยป้าสายเลยปกติตะก็ตะขับตู้ก็ละแล้วตบเจนี่ปกกปตุตะคะดีเลยอกลุกเลจะเลยเนี่ยปะปาลอตาสุซอตาบลปกเตะก็วีลักนี่ปกเตะซิซิมีมีละจะตุนอร์บลาตุนอร์บลาลอดิเลเวตปิยูคอดานี่คนเนี่ยตะอูคอลตะปตุตะคะลอเซอุดเซบาตุถอบาวีดาตาบาบลูเลโกเอกญอพโกลอจะจะตุนอร์คะบาอะคนเนี่ยตะคินี่เบลตอปูเนตะเลติญานอร์คะบาโกตะซาดีนี่ลอโอ้ก็ตาตาเคลกะจิลาสารเล่นนี่ดีดอยเต็งกว่าเนี่ยปกปตุดาคาดปกมาบักลุบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลอติลอเชบาคุณเนี่ยตัดลอเลปยอสูโอจาลอเนี่ยให้อะไรดิคุณเนี่ยตัดลอเลปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาเรียนอะไรดิสารเล่นก็ตัวสารเล่ขัดชุนยาตัดพี่ดามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพลาเชเชปลอปลอจานี่ลองตัดลอตโนให้อะไรตัดลอตโนมาเรียนตัดลอตโนมาดูเท่าไหร่อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ระดับเพลินตากมาวระดับกีตาค่ะระดับจุดตาค่าก็เกือบเกลืออวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีตาค่ะบักเฮ่ถอดดีเราระดับแล้วไปวางมาช่วยตีค่ะเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวัดดีโอทเอาไว้ได้จากตัวตาโตจากเลื่อนและจากกีตาค่ะเอาไว้นี่แหละตรงนี้ประกอบจากวัดชื่อซาลาบุสกอตติอาการเดินแค่สโลว์อัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยระดับดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสักกี่ดอกเลือดเต้นเนี่ยต่อปีในการติดพันธุ์นี้ประมาณที่หนึ่งค่ะแล้วคนนี้ดอกเลือดก็เลี้ยงครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบครัวดีเลยก็กระบะเวลุ่ยดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าเราปิดดูแค่นี้ดูอะไรมึกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเลยตาตกหูแม่คนนี้เนี่ยเราปิดเดี๋ยวเราปิดดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรรมคุปต์ซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมคุปต์ย้อนดูแล้วตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยวันนี้มึงเรียกว่าเปลี่ยนดูปกติตอนนี้

0: खपलोले मना पताल क्यों अटार एटाखले दिले उदय मुखल कने कुल डुबा कुल लुबा मुखल आखले चाले मे से लट्टी हर डी डामी बापुमार कर मुखल कने अच्छा नदीले बापुमार कठाले बाखु से डाक से लम
1: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
2: ประโดนเล่นนาฏการณ์ต่างๆที่นั่นที่นี่แล้ว
3: ยี่ตัดทีนี่ไม่หมอกอบียอนี่แค่นี่เอเดวดาเล่ป่วยกุญยอกลุนี่ปกประตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเล่ตาดูทายาเวสิมิดูเอนี่ติญญาเล่มาวัดนี่แบบหมอไม่มาเวนี่เอาเวอปะกลเอาเวสิยาสมุสิบอนี่กิซีอาร์รอคนเนี่ยเอาเวทูรอตะกูดอเคยดูกีว่าเลือดที่รู้ก็เตะแล้วก็สิ่งที่ตัวเราเลือดสนองคุ้มยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกุ้งสกอลน์เนาะแต่มีแต่ละอาวุธภายในอาเกว่าตัดดูทายานาเกตุโอเลเลไปที่ลูกของบ้านเนาะประตูมือสีบัวนาเกตีกิชาล์อาดูพี่ฮอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อจะเปลือกกับประตูตาคาร์ลอติลอเซเนี่ยยึดที่ละอาวุธละมอนาเกเป็นมีกว่ากิเลปกคบนาลาและปุกุยละสบาอุจิแพ้เอเซตัดดูเนเอาเวอดูเวลาเพราะเวกญอตุเนบาบาสาตนาเกเอาเวสิทุนิเวดาเซอตอดอเมเวปิยอสิคุเนทุนิเวดาเซอตอเมเวดาเอาเวสิอาเปลติพาเลฮิเวดากลุคลิวาตาดอทุดาเซอตอละตอคิดต่อตัวนี้ต่อปวยวันนี้ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวดาปวยกิญอสิพัลล์ปยอปโดไม่สมบัติปวยดินิสเปลดอลล์คินิตันยาต่อปวยไม่ถือว่าตัดเสาต่อดินิแพ้ว่าติดถือตัดเสาต่อดียาคันในปวยกิญอสิพัลล์ไม่โตกระเจาะต่อบาปตาบันยิทีเลปวยกิญอสิหรือดูปกล้อมหายล้อมว่ายิทีดินิเอาไว้นี่ดูเปเตเลตัวดูตินิทาตาเลเอาเวทัศกุเวติภาวะเนาะปุ้ยกุญยอกลุ่นเนี่ยเป็นไม่ติญญาลอแต่แล้วเป็นไม่ปุ้ยกุญยอกลุ่นเนาะเป็นไม่กุเกลเซอร์เกษตรมาแล้วแต่ก็แล้วเป็นหลบเกลเป็นต้นเดาเวดีทัศเตอดาวาตัวนี้ปุ้ยกลุ่นเนี่ยเป็นดูอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ทรา
1: บซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
4: ถ้าชอบแล้วนี่แพ้ดีแพ้แค่ดูตัวเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเราแย่ถือข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเกย์ตัดเด็กวัวเดียวเลยตัดชอตเลยโอ้ดอนุตัดชอตเลยตอนนี้เกย์ที่เราอะไรเคลียร์ดินตอนนี้พลามาตัดเจ้าเล่นยาลมขับรถเลยไปเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกย์กว่าตลอดเคลียร์ดินพลาดพลาดชีหรอแล้วมึงเคลียร์บุตรว่าพลายอีหรอตาโอเกตีเท่านี้แบกเกย์เวลาเราไปช่วยมึงนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาติมุติบุตรพลาดแล้วที่ก็คุ้มนาดีพลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลือกประมาณก่อนได้ชุดไม่ยามหรอกเนี่ยเลยเลือกพูดเลือกชิคแล้วก็เสนอเดี๋ยวไปเอาไปเช็คว่าหลังนี้ก็คือตีงานเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเลือกงานก็เสียเลยมืดเนี่ยเลยไปต่อเลยพบว่าดอกทัศน์บลีดีกว่ากับอุดรคุยยาเลือกว่ากี่ว่าพิลมาดอกว่าเพื่อรับว่าสารส่วนนี้ไปต่อได้เลยพวกงานก็โดยไม่ได้คุยได้ยาดีดีพอดีพอทำมีกี่ปมปมเสร็จไปเลยโอ้แล้วที่ก็เพื่อรัฐบาลจะไปปลีบไปผู้อมูตุบลีตอนนี้ไปดอกเล็บปวากันเลยเป็นยังไงสิก็ไอ้ดอกอมูมาดีเนี่ยครับ

่อนน้อนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทไม่คนไอ้รถแห่งน้ำว่าให้ช่วยรีบะมาคนอะไรพันยาลีบะ
2: ไปรอสถานที่เกิดขึ้น
3: ดีนะครับที่กี่บาทเลยอ่ะ
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมท่านที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตากมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอเนี่ยนะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้ว

0: รัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เป็นต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่า

0: ิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นประการการสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTVพูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้ติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอจิตรคอนอยู่คุณเขาไปไม่เลยที่อำเภอจิตรคอนนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุต้องมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเข้าเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความ

รู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cansand bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอก

าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะ

0: ตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซ็น10 เซ็นนะครับโอ้ยอาย

0: ามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ oh, คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
2: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throw it away
2: yeah
1: Okay, so let's do it. Go ahead.
2: Okay, thank you.
1: Bye-bye. Thank you so much.
2: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็เจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ยไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบคอนเล็ตอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเห็นไหมครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้เป็นติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning and at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว

นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy
0: pots. Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: Ooh. Little glass.
3: Yeah, you put a candle. Mm.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาจารย์จากหลายสาขาวิชาประชุมเตรียมงานเพื่อจะไปทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยยึดมั่นพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นแนวทาง
1: เพราะว่าพออยู่นานๆไปเท้าหลังในตัวนี้มันไม่ดู
2: เนื่องจากว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อถือของชุมชนอยู่แล้วผมก็บอกว่าใช้จุดแข็งพระองค์ท่านทรงเห็นจุดแข็งของราชภัฏนะครับเพราะว่าทรงคุ้นเคยกับราชภัฏมา30กว่าปีทรงทราบศักยภาพของราชภัฏดีท่านก็เลยอยากให้ราชภัฏเนี่ยลงไปช่วยท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้ราชภัฏทุกคนทุก38แห่งทั่วประเทศก็รับสายข่าวและทำกันอย่างเข้มแข็ง
0: ตำบลไร่มะขามในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพส่งขายทั่วประเทศมานานแล้วแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาหลายเรื่องเนื่องจากขาดความรู
3: ้พื้นที่คุณภาพขามคือทำนาเป็นหลักแล้วทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วปัญหาในยุคหลังๆของชาวนาก็คือเรื่องของผลผลิตราคาตกต่ำต่อมาคือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆก็เนื่องจากพวกปุ๋ยเคมีพวกสารเคมีที่ต้องใช้ผู้นำชุมชนรายงานว่าเมื่อไปเจาะเลือดพบว่ามีสารเคมีมีสารพิษอยู่ในกระแสเลือดเขาก็เลยตระหนักเรื่องความสำคัญของนี้
0: จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์บ้านไร่มะขามเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืนทดลองให้ชาวนาเลิกใช้สารเคมีเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและปลอดภัยต่อสุขภาพเปลี่ยนจากการปลูกพันธุ์ข้าวเพียงอย่างเดียวเป็นการปลูกข้าวสำหรับบริโภคด้วย
4: นะว่าชุมชนไร่มะขามเป็นชุมชนหนึ่งที่อะไรนะสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความสำเร็จก็คือ
0: จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ข้าวอินทรีย์บ้านไร่มะขามพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวการตลาดและการดำเนินวิสาหกิจชุมชนที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยังนำองค์ความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน

0: ผลของการทำงานร่วมกันตามแนวทางพระบรมราโชบายไม่เพียงสามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ยังเกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมชุมชนได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์รายแรกของจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนดีเด่นทั้งระดับเขตและระดับประเทศ
1: หลังจากอกหักจากการทำเป็นเมล็ดพันธุ์วันนี้กลับมาทำข้าวแล้วก็มีโรงสีเป็นผู้ผลิตข้าวครบวงจรนะครับตั้งแต่เคลียร์เชื้อพันธุ์เพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์เราเองมีแป้งปูมีกระบวนการจัดการในแป้งจนถึงโรงสีมีการแปรรูปจนถึงกระบวนการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าข้าวที่วางแผนคือไม่ต้องผลิตมากจากผลิตคนละ80-90ไร่มาผลิตคนละ10-20ไร่แต่ผลิตข้าวด้วยคุณภาพ
0: วันนี้หมู่บ้านผลิตข้าวอินทรีย์บ้านไร่มะขามเป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะคนของพระราชากำลังนำไปประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนเกษตรอื่นๆต่อไป

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนนะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึงเน
3: า
4: ะ
3: ก็คือปวยกักปวย
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ๆ
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค่ะ
3: คือน่ากินมากจริง

0: สุดแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
1: พอเราตับไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: มูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะ
1: เอามาตาก
0: เนาะไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานมั้ยคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจังหวัดนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: เออส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง

0: ทำเป็นผัดผักก็ได
1: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
1: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: ไม่ดีแล้ว
0: ไม่สวยแล้ว
2: มันหักละ
0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวหนาวทั้งนั้น
2: อากาศหนาวนี่มันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่
2: อ
0: ย
2: ตัด
0: ก้อนไหนดี
2: ก้อนนี้ก็ได
0: ้โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
2: ใหญ่กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรกตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึง
0: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
3: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิงรากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
0: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอะแม่แม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข้า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะ

0: คะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
1: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เ
0: ริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่หมด

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมูเขามีมันเยอะแล้ว
3: อย่างหมูน้ำค้างนี่ถ้าเราไม่ทอด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มทีหรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: จานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: เสร็จนี้นะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะ okay. ว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิด
1: ๆ
0: หอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
2: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: ได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยของเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะอ
0: ร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอมแต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของประสบกรณิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรง

0: ยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
0: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคัน1วันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างท่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
1: พระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้

วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอด

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยมือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกรณิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวที่มีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวกเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันข้าวให้แก่ประสบกรณิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและเครื่องนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่แขกอีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเขียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกรการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่ประสบกรณิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการซึ่งบันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับ

ตรงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็วและต่อมาส่งรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคีการทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลัง
เริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่

0: และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับได้นำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดูน
3: ะพอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
4: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถ

0: ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
1: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อ จากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต100

0: 49,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อสวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่เขาอาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้นี้งานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่นิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไสงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เรียนชี้ชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมมาศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตสัตว์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธี

เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเคลื่อนนมัสการน้ำมนต์พิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์พิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมโคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลประทานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศรีคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหาร

ารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คนระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและแมทช์เมติกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตก

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้

ระราชกำหนดศักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มรัชกาลใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร์

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สินของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็น

ศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอนาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรเสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสเกตวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนกอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

นับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดโปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณะมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวน

บูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งโคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานคร

พรรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี60
2: ค่ะปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเอง40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยแม่
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลาหมด

0: ถ้าพี่เพชรบุรีไหมต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
1: ใช่
0: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
1: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
0: อ่ะฮะ
1: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบะเนี่ยไปล้างน้ำ
0: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
1: ใช่
0: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
1: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
0: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
1: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
0: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลยแต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
1: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
0: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
1: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
0: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
2: วิธีทาน
0: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
2: มันจะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าวกลับ
0: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
2: ไชโป๊หวาน
0: อ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขาแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจอแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป๊ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
3: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ปิ้งแล้วนี่เผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
3: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
3: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
3: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
3: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้อย่างที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
3: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
3: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่
0: แล้วแปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
3: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
3: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียวนี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบน
3: ี้ใช่ค่ะพลิกไปพล
0: ิ
3: กมา
0: โอ้โหไม่ทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
2: ดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอ่ะ ดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
3: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
3: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค่ะ
0: เอาหมดเลยนะ
3: หมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อง
3: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
3: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกว่ามันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
3: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
3: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
3: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
3: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าวอะไร
3: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
3: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
3: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
3: ่ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
3: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ตเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
3: ่
0: ะ
3: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
3: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
3: ได้ค่ะเป็นไงคะ
2: เหมือนทองม้วนไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
3: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
3: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช่
0: ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
3: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
3: นั่น
0: ก
3: ็คือ
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
3: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้ค่ะ
0: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
0: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผม
3: ขอบค
0: ุ
3: ณครับ
2: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรอย่างเง
2: ี้ยโดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะแล้วเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะโอ้คุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอ่ะมันมีครบรสอ่ะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออืมอร่อยน้ำซุปอร่อยผมจริงก็อร่อยคือใครกินเยอะ หือกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซล่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับอ๋อรับครับ
4: แต่ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
4: ลอดช่องน้ำตาลตโนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตโนด
4: ใช่คร
0: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
4: เอาน้ำตาลตโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
4: ้ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
4: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
4: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี่
4: สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ใช่น้ำตาลตโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
4: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
4: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
4: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
4: เป็นปังโก้กับขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่นั่นเตี้ยๆผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
4: ับ
0: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตโนดมันทำให้ลงตัว
4: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
5: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
5: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซราะมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซราะบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปดูสูตรการทำ
0: เขาให้ไปดูได้หรอหนูรู้จักเขาหรอ
2: หนูโตที่นี่เลย
0: โตที่ร้านนี้เลย
2: ใช่เพราะว่าเป็นคุณลุงหนูเอง
0: อันนี้คือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้ไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
5: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
5: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
5: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
5: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
5: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
5: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
5: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชม
6: คือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
5: ต้องกด
6: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
5: ครับผม
6: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
5: นวดให้ถึงอ่ะ
6: แล้วถ้าเนี่ย

0: ตีแล้วแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคุกเขาเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไปดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล แล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุ๋วน่า
0: แต่เราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่เขาเรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมเท่าที่ทราบปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนนาปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้าสองครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้สองฤดูผลผลิตมากกว่า

รกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลยมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมุ่งใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี

0: ส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุธรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะเข้าชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนธิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรลกรรมโมเดลได้ประโยชน์สองต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทําให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเราลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําใหเมื่อก่อนเนี่ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกไงครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผ่านน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านน้ำเข้าทุ่งพอผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะ ปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้าน

0: ัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกช่องไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท

0: 2เนี่ยดำเนินการโดย Key Asset ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพื้นที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
1: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำแล้วจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
2: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
3: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสัมฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับ

น้องแรงงานข้ามชาติทุกคีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพลนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่ารับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองป่าและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านป่าคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทันนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองป่านเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ถึงพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
0: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของเรามีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ยเอง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ดทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2405แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆ

0: ต่างมีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปฟ้าป้อมมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป้อมแต่ความจริงป้อมเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมัทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มตรงนี้นะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพอล
1: วัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่ป๊อปเกณฑ์สรรพรุษถวายเมืองละต้นมีรูปป๊อปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบนินี่ผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: าเซียนผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรังแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติ

0: ความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

สวนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เล่าให้ฟังเขียวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่ก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคล้เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินนะบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งหมอเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะน
1: ะ
0: สนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอ่ะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีซะหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมถ้าเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวทัวร์บนภูเขายัง
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้น

ื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: เนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผิงหยางกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผิงหยางกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่พี่พิงหยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
4: นั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ้าว
4: งั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
2: อ่ะนัดชามาใช
0: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดชาวเขาด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันหนึ่งอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างพี่หยาง
4: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้ว2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ากันแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้แล้วหลักการที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
2: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ให้ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยใช่ไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมีพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
2: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: าทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนแทนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหมอ
2: ยากครับ
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วเข้าไปปั่น
0: หอมกว่าเดิม
1: หอมมาก
3: นุ่มมาก
4: ค่ะนุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง

0: หนูจะมาที่นี่อยู่ทะเลวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร
2: ไอศกรีม
1: อย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีนเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
3: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
4: รู้ใส่เกลือใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวนะ
3: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
0: ้ๆ
1: กินหมดไหมน้อง
0: กินหมดอยู่แล้วหนูไม่
1: กินหมดอยู่แล้วเอาพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
5: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
3: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยของใครเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มหนอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: เอามาได้ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม่มี
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไร

0: เอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุ้งดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุ้งก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
2: แต่ถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
1: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
2: กระโดดต
0: ึ
2: งๆๆเลย
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
3: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหน
3: ู
0: นี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
1: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
1: ้แล้ว
0: เอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้
4: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย

0: แรงกันนะครับอีกนิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงเงาะก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่

0: จะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูอยู่ในความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชานะครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากมาไข้ควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้าน

การเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะ

0: ชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันต

0: ลายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยง คนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่น

0: สมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: อืมครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับการที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่ในเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับก การใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้

0: ร่างกายเสื่อมถอยเป็นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างงี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนนึงเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับ กับปัจจัยต่างๆเหล่านั้น

0: หากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: ค
0: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20

0: 25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: าดเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่าเรามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปื้อนเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เหล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะสามถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบ200โล
3: ใจอ่อนกันนะ

0: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปี

0: ใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: านุสินทร์เริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่ปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทําเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คํานวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือหนึ่งเราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์สองคือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
1: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
0: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นส่วนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อน

0: อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมถั่วลันเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะไม่ให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
0: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง

0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
2: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
0: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผมถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ที่ปลูกเนี่ยของเราคือพันกรรมพื้นบ้านพันแท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างอย่างเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: Attends, on va lui.
1: Lui, le coca.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งนั้นมา

0: ร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยตับเชื้อประสาทหลักของที่นี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี้ปาลบิลอตโตเดปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานิโอเออันนี้นี่ปัจจุบันนี่มาลุระเลือดตะครอบลูเลือดตับเชื้อปุ่นนี่มาอัดหัวไว้มันนับเอออาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเวปัตตับเชื้อปัตตาอุตาแค่นี้นี่อันนับเอไว้ดาปัตตาอุตาลอติดดูท้อเด้อดูบันนี่เคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้นี่ปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์โฮเยดอเตนีเป็นนับเปลือกไซนีเนี่ยป้าอาการนับเปลือกไซนีมาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าไซน์เลยปกติก็ตักข้าวประตูก็ล่ะแล้วทำไปเช่นนี้ปกติก็ประตูตักข้าดีเลยอักลูกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าปลอตาสุดยอดทำเลือกปกติก็วิลล่าคินเนี่ยปกติซีซีมีมีเลยแต่เช่นตัวนอร์บลาวาตัวนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ก็เลยถ้าประตูจะขั้นเราใช้อุดซีบ้าตู้ถอบ้าวิธีถ้าแบบลื้อเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะใช้ตู้นอตข้าบ้าคนนี้เนี่ยถ้าขี้นี่เปล่าตัวปูนี่แต่เลสิ่งนอตข้าบ้าอุกตาตาดีนี่ล่ะอุกตาตาแค่ละกันใช่ล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเต้นกันเนี่ยพวกประตูจะขั้นพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยถ้าทำมาเมียเนี่ยถ้าทำมาเราที่เราใช้บ้าคนนี้เราถ้าเราเลยไปยอสูโอจ้าล่ะนี่ให้อ่านหน่อยดิกูได้ตลอดเลยไปยอสูอัตราที่อ่านนี่มากขึ้นหน่อยดิสามสัปดาห์ก็ต่อสัปดาห์ขั้นชุนยาตัดพิรามาขั้นชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะตลอดตอนนี้ให้อ่านหรอตลอดตอนนี้มากขึ้นหรอตลอดตอนนี้มาดูหรอเว้ยอาจารย
0: ์หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ก็ปาลงไปนะเคลเนี่ยพวกกับมาว่าเชฟเนี่ยมีอะไรทักมาว่าอะไรชิลกันแต่ขอบคุณน้องมาเจอตัวเลยสำหรับเราแต่สำหรับกีฬาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบ้านเลยเด็กแค่นี้เนี่ยก็ตัวกว่าและชิลกันแต่ก็ตัวนี้ชิลกันได้บางเนื้อคนเนี่ยประเทศก็ละที่เวลาเพลินตากมาว่าดับจิตตาขาแล้วดับจิตตาขาก็เกิดเรื่องอวบข้อนี้เอาไว้ตีกจะผ่าก็เคยถอดตัวแล้วจะเลยเป็นวางมาช่วยที่ผ่าเอาไว้ได้จะอเมริกาจากวัดดิโอเทไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลือดและจากผิวจากขาวหัวนี่แหละตรงนี้ประกอบจากบัตรชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สลอตอาการแล้วก็แค่หนึ่งข้อหัวบุตรผ่านี่ตอนเราก็แก้ไว้ได้ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดผ่าหัวมาสังเกตกี่ดอกเลือดเนี่ยต่อปุ่มในจากตัวผ่านนี้ประมาณที่นี่ดีกว่าถ้าคนนี้ดอกแล้วพวกก็เล่นครอบครัวกันเราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบครัวดีเนี่ยพวกก็บอกเว้นหลุดดีเว้นได
0: ้ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสัน

0: สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มุกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวรับที่ดูแค่นี้ดูอะไรมุกลัวกว่าดูเลยแต่เปิดแต่ช่วยลูกบ้านเลยแต่ก็คงไม่เอาคนนี้รับที่เดี๋ยวรับที่ดูแต่นี่มุกลัวกว่าว่าเขากลัวที่แต่ทุกแต่ตอนนี้นี่มหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมของคุณยอดดูและแต่ทุกแต่ตอนกลัวที่นี่คนนี้มุกลัวไปเปลี่ยนดูปกติตอนนี้สิ่งครอบครัวเราประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตระหนักเลยดีเลยวันเดียวมุกโลกกว่านี้ก็หนูรอดูเบอร์ว่าเด็กหนูรอรูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกกว่าเคลียร์ใจเลยพอไม่เสียงานรถที่เขาประดอเสด็จภาษาอังกฤษประดอบาปภาษาอังกฤษประบาปภูมิมรดกเรื่องมุกโลกกว่านี้อาจจะเนื้อดีเลยภาษาภูมิมรดกให้เลยประบาปคือเสียงานอาวุธมาเด็กประดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมั้ง
2: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่หนูรอแค่
0: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีนี่หมอกอบิยอนี่แค่นี่เอเดวาดาเล่เพราะว่ากุญยอกลุนี่ปกติดูเอดาตาดูตายาโดยบาคาเล่ตาดูตายาเนี่ยว่าจะมีดูเอนี่ติญญาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอมีมาวันนี้เอาว่าอพวกเอาว่าจะสมุสีบุญนี่ก็สีอาร์ล้อโคเนี่ยว่าทุเรศกูโดยคิดดูกี่วันแล้วที่รู้ก็เตะแล้วปกติสิ่งที่ตัวเราเดาแล้วสนุกมั้งยิ่งมีแต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยก็รู้สึกก็ร้อนอ่ะยิ่งมีแต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยอากาศว่าแต่ดูทายาหน้าเกตุโอเล่เลยไปที่ล็อกอวบานอ่ะปุ่มมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล่ะอัดดูพี่ยอไปโดนเนี่ยเอาว่ามีแต่แบบพูดแต่เปล่าเลยก็ไปดูตาคาร์ลที่ลอสแอนเจลิสยี่ที่ละอากาศละมั้งนาเกเป็นมีความกิเลสปกคบนาละและปกุยละสบายอุจิแพ้เอเสียถัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากุญย์ตุนเนบะภาษาตนาเกเอาไว้ที่ทุนีเวลาเสาร์ต่อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนีเวลาเสาร์ต่อเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวาตาดอทุนีเสาร์ต่อเลยตอกิตอตนุเยตอบัวเวเนดอเอาเวมานเนกิเวดาปวยกญอติพาลอปยอปโดเมซโมบาพเวดินิเซบลดอลคินิเตเนียตอบัวเมทูเวตัสตอดินิแพเวติทูดาเซตอดียาคานิปวยกญอติพาเปมิโตกเตกตอบาปตาบานิยิทีเลปวยกญอกลือดือปกลอมาเวลอมอยิทีดินิเอาเวเนดิปเตเลตดุตินิทาตาลเอาเว้ตาสู้เว้ติดพับอ่ะเนาะเอาเว้กุญยอกลืนเนี่ยเป็นไม่ติญญาล้อแต่แล้วเป็นไม่กุญยอกลืนเนี่ยมั้งเป็นไม่กุเคลเซอร์ก็เสร็จมาแล้วแต่ก็แล้วเป็นหลบเคลเป็นตัวเนี่ยดาวเว้ดีแต่เตี้ยดาววัดตัวเนี่ยเป็นยอกลืนเนี่ยเป็นดูอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ส่ง
0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดแล้วนี่แพ้ดิแพ้เพดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยแต่เราแย่ถือข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กว่าเดี๋ยวตัดชอตเลี้ยวดอนุตัดชอตเลี้ยดอนให้เกียร์ที่เราอะไรเกลี้ยดินตอนนี้พลามาตัดเจ้าเล่นยาลมครับเราเลยเลี้ยวเลยเนี่ยคนให้เกียร์กว่าเราเกลี้ยดินพลาดพลาดชีล้อแล้วมึงเกลี้ยบด้วยว่าพลายอีล้อตาโอเกตีเท่านี้แบกเกียร์เวลาเราไปช่วยมึงนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาติมือติบด้วยพลาดเราที่ก็คุ้มนาดีพลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลือกพวกมาตะกอร่าชุดมันยังมั้งเนี่ยเลยเลือกพูดเลือกที่แล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คเราหลังนี้ก็คือติดยันเด็กคนนั้นดีกว่าเลือกกินยาก็เสียเลย

างโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโคนไอ้รถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบอ่ะมาโคนอะไรปัญญารีบอ่ะ
2: เราสัมพันธ์อะไรกัน
1: เ
2: ก
1: ิน เมื่อกี้กี่บาทแล
3: ้วพูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับถ้าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

ภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง

0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับโหเดินมาสักพักเสร็จแล้วพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
1: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
0: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวยสมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
0: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
0: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
2: เฮ้ย20ป่าแล้ว
0: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
2: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
0: ปลาเลยแม่อ
2: ันนี้เป็นปลากระเบน
0: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
2: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
0: ถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
2: ใช่
0: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
2: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระเนี้ยไปล้างน้ำ
0: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
2: ใช่
0: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
2: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
0: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
2: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
0: พอใส่น้ำลงไปบุ้งน้ำจะขุ่นเลย
2: ใช่
0: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
2: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
0: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
2: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
0: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
1: วิธีทาน
0: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
1: มันจะเป็นน้ำมันจะลอย
0: อันนี้
1: ต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
0: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
1: ไชโป๊หวาน
0: อ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลกำลัง
3: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
3: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
3: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
3: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
3: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค
0: ่
3: ะ
0: ทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม่
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณย

0: อันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
2: ฮะ
1: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่
0: แล้ว
1: แป
0: ลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
1: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่าง
1: นี้ใช่ค่ะติดไปทิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube แต่ไม่เป็นรู้

0: ันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
1: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
1: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
1: หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นไปอะไรต่อ
1: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
1: ไม่ค่ะแก่เลย
0: เอาแก่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
1: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
1: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะการขึ้นรูป
0: เซราเคยมาดูยัง
1: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์เขาเก็บปากหม้อ
0: เขาเก็บปากหม้อเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์ทองม้วนนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่นก็คือ
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพิ่มเมนูเองได้
0: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
0: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือเขาบอกก๋วยเตี๋ยวหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
2: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส
2: ่
0: เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะ
2: หมูค่ะ
0: นี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยคุณจริงก็อร่อยคือ

0: ครั้งทีเดียวกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งเลยปาก
1: นี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ย
0: อร่อยทุกอย่างเลยเนี่ย
1: ก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
1: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซล่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาล
1: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
1: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: โ
1: อ้เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับเอารับ
3: ร
1: ับรับรับครับ
3: แต่ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
1: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: ลอดช่องน้ำตาลตโนดครับผม
1: ลอดช่องน้ำตาลตโนด
3: ใช่คร
1: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
1: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
1: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
1: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
3: ่สิงคโปร์ครับ
1: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่น้ำตาลตโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
1: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
3: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
1: อันนี้ที่ขอน้องกินคืออะไรคร
3: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
3: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
1: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
3: เป็นปังโก้กับขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
1: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
3: ับ
1: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตโนดมันทำให้ลงตัว
3: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
1: อันนี้ก็กำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
4: ส่วนมากใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
1: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
4: แต่ว่าผมปั้นนี่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
1: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซล่ามันทำให้แบบมันหอมเวลากินน่ะอร่อยดีเห็นเซล่าบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
1: ู
2: ส
1: ู
2: ตรก
1: ัน
2: ค่ะ
1: เขาให้ไปดูลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
4: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
1: ขูดเอาแต่เนื้อ
4: ครับ
1: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือข้าวน้ำแข็งมาทำไมคร
4: ับต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
1: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเออผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
4: แป้งมัน
1: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
4: มันเป็นเทคนิคครับ
1: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
4: คุณแม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
4: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
1: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชม

0: กี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
1: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
1: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากตู้เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: ความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
1: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำ

0: นะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุดว่าน่า
0: จะแต่แล้วอ่ะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยูนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันจะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกั๊กปวย
4: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะ

0: แล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
0: โอ้เหรอคะ
1: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
0: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
1: ใช่ใช่
0: เพราะที่ได้กินนี่คือ หอมมากนะคะ คือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
1: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าออหลาดนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาตาก
1: เนาะไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ๆถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะ
2: ใช่
1: มันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อ
2: ัมพร
1: นี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอา
3: แค่นี้ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค่ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
4: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
5: ่
4: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
4: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
4: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
4: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ราใส่เยอะไหมคะแม่
5: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
4: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
4: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
4: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
4: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
4: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรานวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
4: ค่ะ
5: สุกสุกช้ำช้ำมันเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
4: อันนี้เลยเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่นิด

0: ถูกมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
0: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
0: ้
1: า
0: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: เข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหนูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งไส
0: ้
1: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
0: แห้ง
1: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
0: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
0: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อมมาก
1: หอมมาก
2: อยากให้โทรทัศน์พี่กิน
0: เสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยอ่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็เหมือนหมู3ชั้นทอดเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากกว่าเจ้าของเอาสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.

0: และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ท่ามกลางละอองฝนพรำและดอกรวงผึ้งทุกต้นบานสะพรั่งในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลซึ่งเคยถวายงานในพระบรมมหาราชวังได้เล่าถึงพระประสูติการไว้ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนพระราชหฤทัยอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับแพทย์กำลังถวายการประสูติร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีคณะองคมนตรีทุกคนต่างทราบการประสูติแล้วตรงที่ได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเวลานั้นเสียงสะดุดปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพระราชโอรสประสูติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นับเป็นปีที่7แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของรัชกาลที่9เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ1เดือนสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้ตั้งถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูลโดยได้อัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วชิรญาณะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุฬาลงกรณ์ในรัชกาลที่5พระองค์ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่1ขณะมีพระชนมายุ 4,000 ษาณโรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในต่างประเทศวันที่6มกราคมพุทธศักราช2509สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางวิทยุโทรทัศน์ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้าศึกษาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียขณะที่ทรงศึกษาวิชาทหารก็ทรงเลือกศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกัน

ทรงใช้วิชาอักษรศาสตร์สื่อความในพระราชฤทัยผ่านบทพระราชนิพนธ์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถอยู่เสมอด้วยภาษาที่สละสลวยและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพระองค์ในเวลานั้นดังความตอนหนึ่งว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนจะอดกลั้นขันติมีมานะเสียสละยุติธรรมนำตัวอย่างจะซื่อสัตย์จริงใจไม่อำพรางเดินสายกลางข่มใจให้นิ่มนวล

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของประสบกรณิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาล

0: ที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
0: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคัน1วันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรอย่างถ่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาและมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528

0: 2. ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวที่มีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวกเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวให้แก่พระสกนิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและเครื่องนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่แขกอีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเขียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกร
1: การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่ประสบกนิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการ

0: บันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็วและต่อมาทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำเก

0: การเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคีการทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับกรรมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทันทสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับเป็นนำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดูนะ
3: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
4: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
0: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิต ที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
5: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากร

โดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เคี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบัตรบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใด

มิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอนาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอนิจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมา

ไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กำบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดโปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงและสยามวงจึงนับเป็นสมณวงเดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกษเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

กิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตะหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาว

0: ด้วยสายพันธุ์เนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังแก้มหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันแล้วเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าป

ยินว่าบารกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏ

0: มีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานก็กว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงเนี้ยในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละ100กว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุธรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้กอต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่บ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรลกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะนาต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้หนี้ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้หนี้ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่

ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่โดนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมศักยภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วม

0: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผ่านน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านน้ำเข้าทุ่งพอผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแผงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการ

0: สิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับ 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
1: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
2: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
3: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสิริราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว้
0: เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพ

ของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมรวยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

0: อาสาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาถ้าได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งกินร่วมกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจนและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: อยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำก็มาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นที่จะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะอ
4: ย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ตรงนั้นที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กกันนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ

0: ครับ2,000ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บ
2: เข้าไปเลยครับ
0: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่

0: Cambodia and other people. Can you?
1: Yeah. It's better than talking to me.
0: Yeah.
1: Right?
0: Yeah.
1: Okay. So let's do it. Go ahead.
0: Okay. Thank you.
1: Bye. Thank you so much.
2: Thank you so much.
3: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมือง Zero Waste ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนํามาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะๆเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากCan you tell us what the Stop and Swap is?
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว
3: อ
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment and it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste
0: and stop production, right?
6: Definitely production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงนิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนเมื่อทรงเข้าถึงปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น6แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาดินน้ำป่าและคนในแต่ละสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเป็นอาวุธในการสร้างข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: วัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย์
2: ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาดทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ1

0: 150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโม่นั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโม่นี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขา2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวทินเอ็กเซเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

ร้อยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกหนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

ทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานนี่อิลลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกัน

0: จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่สองท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายหลายอย่าง
1: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปฟ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมัทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในนี้นะครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
2: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สัปปรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามประสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็น

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้ที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันกูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต

ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: อสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากลาดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรังแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

สวนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเอง

ลิฟต์นี้ทำเป็น2ห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันนึงให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคร เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้น2ต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินน่ะใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยพระองค์ก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้เราเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
1: จะถามอะไรคุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปูตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิตเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิตหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมดแปลกไหมนั่นเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวดื่มพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะขึ้นเขากัน
4: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่า

รวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
1: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
0: อืมใช่
2: พี่ผิงหยางพี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นั่นแหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่ยังเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
3: นั่นอะไรเหรออ้
2: าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวงั้นเรียกเลยแม่เรียกเลย
2: อ่ะนัชชามานี่ไปพี่ยังนี่ค่ะนัชชาไปค่ะไปเร็วไปเร็วไป
4: ยังมาแล
2: ้
4: ว
2: โอ้ยขาตั้งนานนะ
3: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
2: ใช่
1: แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดชาวเขาด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ยัง
3: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
1: การที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: มีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทาผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
1: ชอบครับ
0: อยากไปดูไหม
1: อยาก
0: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
2: หอมกว่าเดิม
0: หอมไหม
2: นุ่มมากค่ะ
1: นุ่มจริงครับ
0: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
2: สนุกมากหนูจะมาที่นี่อยู่กันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
0: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร
1: ไอศกรีม
0: อย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้ไอศกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
3: ช่วยๆกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
4: รู้ใส่เกลือใส่เกลือ
0: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
3: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
2: ้ๆ
0: กินหมดไหมน้อง
2: กินหมด
0: อยู่
2: แล้ว
0: ไม่กินหมดอยู่แล้วเอาพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
5: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
0: เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
3: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยองไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะคร
0: ับอ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเค้าเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ํามาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ําเนี่ยตอนนี้มีน้ํามั้ย
1: ไม่มี
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหม น้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: ช
0: ่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ
1: ง
0: ตึ
1: งตึ
0: งแล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: คนช
0: ่
1: วย
0: ต้องมีคนช่วยหนูนี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวล
1: ุ
0: งจะเทตรงนี้แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: อย่าเพิ่งหมดแรงกันนะครับอีกนิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

0: ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: ุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูอยู่ในความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่ทรัพย์ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสุดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดิน

พอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอย่างนี้คือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะ ถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับคนอื่นเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้น

0: อาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
1: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
0: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
1: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
0: สั่น
1: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
0: เหงื่อแตก
1: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่มีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
0: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
1: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
0: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
1: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะ บางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือด

0: ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายมั้ย
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนนึงเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้าง ค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าหัวใจสําคัญคือทํายังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกั๊งน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: ัดเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปิ้ลเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซ็งเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกนะสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายากระจ้างจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึง

0: เราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
1: สองกระสอบสองละร้อยโล
2: ใจอ่อนด้วยกันนะ
1: บาท
2: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
0: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดนะ
1: เนี่ยมันคุ้มพอประมาณ6ปีขาดทุนที่จะแยกวันที่หน้า
3: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
0: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

0: อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่ง

0: ในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองนะครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5เพศแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันสืบสาน

0: ศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
1: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการสังโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์

และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทําเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือ

คุณพระเสวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระเสวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลเลย

ไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวทก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวทแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวทไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์ดเอียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: ที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางกับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่งานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเอง
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: อนร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

อย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นน่ะผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอสก็เสื้อวันนี้เลยเนี่ยคอถูดด้วย
2: หลาหลาก็เรื่องมะกุฎฟ้าหลาก็เขาก็เช
1: ี่ยวมาเนี่ยนู่นแผลเพล่า
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง

เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธ

0: และประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยตับเชื้อแล้วขอเที่ยวนี่สารเลือดสูดสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คู่ชีคู่ชีเดี๋ยวนี่ปลาลอบีลอตอเดปัสสุบาโดสบาโดวิดาปลาลอบเบย์นี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาพุนีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้ละเว่ประตาประชาประตาอุตาแค่นี้นี่อันนับเป้าเวลาประตาอุตาลอติดดูท้อเดือดดูบันเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้นี่ประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนี่มันนับเป้าเลือดไซนี่นี่ป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกกอเลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้ป้าไซเลือดประกาศก็ตะขับประตูก็ละแล้วตับเชื้อนี่ปกติประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูตรตับเลือดปกติตะก่อวิลล่าคินเนี่ยปกติซีซีมีมีเราตัดเชื้อตัวนอร์บลาบาตัวนอร์บลาบาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตับอยู่ข้อเลือดตับประตูตะขาเราใช้อุดเสียบาตัวถอบาวิลล่าตับบลูเลือดตัวกันยอพ่อก็เราตัดเชื้อตัวนอร์ขาบาแล้วคนเนี่ยตับคินเนี่ยเล่ตัวปูเนี่ยแต่เลือดสิ่งนอร์ขาบาโอ้ก็ตัดสัดดีนี่ล่ะโอ้ก็ตัดสักแค่ละก็เชื่อละสารเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเห็นว่าเนี่ยพวกประตูดักขาดพวกมาบักลูบักเล่นนี่ตัดมาเมียนี่ตัดมาโอ้เราที่เราใช้บาคุณนี่ละตัดรอเลือไปยอสูโอ้ที่เราเนี่ยให้อ่านเขาดิคุณได้ตัดรอเลือไปยอสูตัดตะกี้อันนี้มากี่เท่าไหร่ดิสารเลือก็ตัดสารเลือขัดชุนยาตัดพิรามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากโอ้พระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจนี่ละมั้งตัดรอตโน่ให้อ่านเขาตัดรอตโน่มากี่เท่าตัดรอตโน่มาดูเท่าไหร่อาจารย์นี่
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะหลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็จะเวลาเพลินแต่ก็มาว่าดับจิตาค่ะแล้วดับจิตาค่ะก็เกิดเรื่องอวบข้อนี้เอาไว้ตีตะขาบักเคยถอดดูเราแล้วจะเลยไปมาช่วยตีขาเอาไว้ได้แล้วมีเวลาจากวันที่อวบเอาไว้ได้จากตัวต่อจากเลื่อนและจากจิตาค่ะหมอนี่แหละตรงนี้ประกอบจากบัตรชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สองอัตราแล้วก็แค่หนึ่งครอบครัวบุตรค่ะนี่เราก็แก้ถอยแล้วจ้ะดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสักกี่ดอกเลือดเต้นเนี่ยต่อผู้หญิงในการติดพันนี้ประมาณวันที่หนึ่งค่ะคนนี้ดอกเลือดพวกก็เลี้ยงครอบครัวกับเราซึ่งเหมือนกันคนนี้ความรักดีเลยพวกก็บอกเวลูดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมือง ยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในขั้นตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มือกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูอะไรมือกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเลยตาก็คุ้มแม่คนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมือกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่ดตาตัวนั้นเนี่ยมหากรบาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรบาคุปยอดดูและตาทุ่ดตัวกลัวที่เนี่ยคนนี้มือกลัวไปเปลี่ยนดูปกติตอนนี้สิครอบครัวเลยประมาณนับเปิดตาเลยก็ย่อตาเรตักเลดีแล้วอุดมคลัวกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกเลวกว่าเคลียร์ใจเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลอตีเขาเด้อปดอเสด็จภาษาอเมริกาปดอบาปภาษาอเมริกาปดอบาปภูมิมรดกเด้อมุกเลวกว่าเนี่ยอาศัยเนดีเลยปาภูมิมรดกให้เลยปดอบาคือสิ่งนี้อาวุ้ยมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแค
0: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่ยี่เนี่ยเอ็ดเอาได้เลยเพราะว่ากุญยอกลุ่นเนี่ยพวกก็ประตูเอ็ดอะตาดูทายาดอบักฮาเล่ตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นิติญญาเล่มาวัดจุดหนึ่งแบบหมอมีมาเว้นเนี่ยเอาไว้อาพวกเอาไว้เสียสมุสีบุนิกสีอาร์ล้อโคเนี่ยเอาไว้ชุดอัตกูดอแค่ยุกิพวาเล่ชุดก่อเตะแล้วพวกก็สิกตัวทาดอเล่สนอคุมยิ่งมีแต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยก็รู้สึกก็ร้อนอ่ะแต่มีแต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยอากาศว่าแต่ดูทายาหน้าเกตุโอเล่เล็บที่ล็อกเอาไว้เนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล่ะอาดูปีอ่อประตูเนี่ยเอาว่ามีแต่แบบพูดแต่เปล่าเลยกับประตูตาคาร์ล็อตที่เราเซนียี่ที่เราอากาศเราหมอหน้าเกตเป็นมีความกินเลยปกปนาละเล็บกุยละสบายอุจิแพ้เอเสียแต่ดูเนี่ยเอาว่าอดูเวลาเพราะว่ากันย่อตุนเนบะภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนีเวลาเสาร์ต่อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนีเวลาเสาร์ต่อเมื่อวันเอาไว้ที่อัปเลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวัตตาดอทุนีเสาร์ต่อเลยต่อคิดต่อตุนุยต่อบัวเวนีดอเอาไว้มาเนกิเวลาเพราะว่ากันย่อสิทธิพันละไปยอบดูไม่สมบัติเพื่อดินเสบเลดอลล์คินิตเนียทบุเอไม่ถือแต่เสวตอดินเพื่อว่าติดถือแต่เสวตอดีอาคารเนี่ยบุเอกย่อติดภาพไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนี่ยยี่ทีเลยบุเอกย่อหรือดูบุกล้อมหายไปล้อมอ่ะยี่ทีเดียวเอาไว้นี่ดูเปเตเลตัวดูตินิทาตาเลเอาไว้แต่สู้เวติดภาพอ่ะเนาะบุเอกย่อกลุ่นเนี่ยไม่ติดยาล้อตาเลไม่บุกย่อกลุ่นเนี่ยมั้ยเป็นเมื่อกลับเสร็จเสร็จมาแล้วแต่การเล่นเป็นรอบกลับเป็นต้นเดาว่าดีทัศน์เดาว่าตัวนี้ไปยอกลุ่นไปดูอ่ะคุณเล่ามาอีก
0: สอบบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดแล้วนี่แพ้ดูตัวแพ้ไม่ได้ช่วยตัวแย่ถือข้อจีบใบลำเลยโดยแบกเกย์ตอนเด็กวัวเดียวตาชอดแล้วตอนถ้าชอบเลยตอนนี้เกี่ยที่เราอะไรเกลียดมันตอนนี้พลามาตอนที่เจ้าเล่นยาลมอ่ะเขาเริ่มเล่าเรื่องนี้แล้วคนนี้เกี่ยวกับเราเกลียดที่พลาดพลาดชีหรอแล้วมึงเกลียดบุญว่าพลายอีหรอเต้าก็ตีเท่านี้ถ้าเกี่ยวกับเราเราไม่ใช่มึงนี่ดีมั้งก็ที่เวลาถึงมึงตีบุญที่พลาดเราที่ก็คุ้มนะที่พลาดคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลย ปกมาตะกอราชุมญามอเมเลเลโปเลทีคลากอกเรดเพยเอาเช็คลอลดานี่ก็บคือติญาเดคนนาดีกว่าเลกญอกอสเตอริเมดนี่อะไรเป็ดเอาเลยโอบาดอตาสบลีดีบากาอุดาควยยะเลบากีบาพิโลมาดอบาเปลอบาราซาซุนเป็ดเอาละเลปวกญอกดุเรมาดาควยรายะดีดีโพดีโพตามีกปอมปอมเซรฟาเลโอดาเลทีก็กาเปรอตาสบลีบาพลีบาฟูอมูดบลีตเนเป็ดเอาเลปวกลีกญอเฟซก็เอดออมูมาดีเนซอ

ือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาว

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทไม่คนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบะมาคนอะไรปัญญารีบะ
2: เวลาสัมพันธ์ที่เกินเกิน
3: ดีนะครับที่ที่ไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมา

0: บ้างครับถ้าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
1: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยแหละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็เกาะพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: 60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่นี่มันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โหเดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่าฮะ
5: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที
2: uh-huh.
5: แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบะเงี้ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: มันจะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกับก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าว
2: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมม มากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอ่ะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมแล้วรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอ่ะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยนี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
1: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ปิ้งแล้วนี่เผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
1: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
1: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
1: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
1: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
1: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้จะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
1: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณก็เป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
1: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
1: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
1: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
1: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
1: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้อย่างที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
1: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียวนี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบน
1: ี้ใช่ค่ะพลิกไปพล
0: ิ
1: กมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะรู้คล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
1: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
1: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
1: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับเราจะไปอะไรต่อง
1: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกว่ามันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
1: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
1: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
1: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน
2: ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
2: การละเลง
1: ขึ้นรูป
2: เซร่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
2: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดหนึ่งแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์เขาเก็บปากหม้อแบบนั้น
2: เขาเก็บปากหม้อเลยเนา
1: ะใช่ค่ะ
2: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
2: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: แต่อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะเหม
3: ือ
1: นทองม้วน
3: ไ
1: หม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
2: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
2: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะ
2: น
1: ั่นเลย
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
3: ยัง
2: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
3: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
3: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
3: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
3: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
3: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดง

0: คือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอ่ะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอ่ะมันมีครบรสอ่ะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยคุณชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับเอารับรับรับรับครับ
2: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตะโนด
2: ใช่คร
0: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
2: เอาน้ำตาลตะโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
2: ้ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
2: ่สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่น้ำตาลตะโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
2: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
2: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
2: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
2: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้แล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซรามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซราบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
1: จะพาไปดูสูตรการทำ
0: เขาให้ไปดูได้เหรอหนูรู้จักเขาเหรอ
1: หนูโตที่นี่เลย
0: โตที่ร้านนี้เลย
1: ใช่เพราะว่าเป็นคุณลุงหนูเอง
0: อันนี้คือลุงแท้ๆเลย
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้อง

0: ใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
1: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
1: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
1: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
1: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
1: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
1: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้านวดด้วยมือแหละเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เต้าชี้เนี่ยต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไปดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ ่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทาน

0: อะไรครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่า
0: จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิ

ิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: วัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอนเรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งคือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจัดทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได
0: ้ครับ
1: การรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริง